0: สู่เวทีโลก
1: ทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: โปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
2: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วันนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งโดยกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม111

0: 5แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
2: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิงและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเ พื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมารำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับทัวร์ออฟไทยแลนด์2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
8: 1 นาทีกับกปท. ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
15: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงาน แล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามแล้วก็มีทางแก้มีโซลูชันใน

0: การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
1: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
0: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบร้อยคนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการศุลกากรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
1: นอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
0: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center ครบครัน
5: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924

0: หุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ให้ช่วยกันลด

โอ้โหเพลงนี้เข้ากันลงตัวสุดๆนะกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลเลยนะครับนี่คือเพลงจากอัลบั้มหันษาภาษาสนุกจ้าชื่อเพลงว่าเมฆฝนนั่นเองถูกใจใช่ไหมเอาล่ะความถูกใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะชวนน้องๆเนี่ยไปลุยกันต่อในช่วงของนิทานลอยฟ้าฟิวโอ้โหร้อนแรงแซงโค้งนะพิธีทานของเราวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผจญภัยการเดินทางจ้ะน้องๆจ๋าเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดาเป็นการเดินทางของแสงแดดโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงมีหน้าล่ะพิธีทานของเราเลยดูร้อนรนนะกลัวจะเล่านิทานไม่ถูกละร้อนรนแบบนี้เอาละครับน้องๆจ๋างั้นตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะพิธีทานพร้อมการเดินทางของแสงแดดกับช่วงนี้เลยนิทานลอยฟ้าฟิวตุ๊บโอ้ย

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของการเดินทางค่ะแต่ไม่ใช่การเดินทางของพี่โลมาหรือว่าเป็นการเดินทางของน้องๆนะคะแต่จะเป็นการเดินทางของใครนั้นและไปที่ไหนบ้างเราจะไปติดตามพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าการเดินทางของแสงแดดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบนก้อนหินอุ่นริมเนินผาเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายสัตว์เลือดเย็นที่ไม่ชอบอากาศหนาวเป็นที่สุดกำลังนอนขดตัวสั่นงันงกสายลมเย็นเริ่มพัดผ่านมาทำให้ตัวของมันขยับได้ช้าลงเรื่อยๆกิ้งก่าน้อยทำหน้างอพลางมองขึ้นไปบนฟ้าด้วยความขุ่นเคืองเพราะคิดว่าพระอาทิตย์แกล้งหลีไฟลงคุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์เดินถือลูกโลกจำลองผ่านมาเห็นจึงหยุดนั่งลงข้างๆเพื่ออธิบายความลับของธรรมชาติให้ฟังเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายบ่นอุบอิบพร้อมกับเสียงสั่นกระทบฟัน
1: คุณตัวกินมดครับเออทำไมถึงช่วงนี้พระอาทิตย์ถึงขี้เกียจส่องแสงนะอากาศเย็นเจี๊ยบจนผิวผมเนี่ยนะแห้งไปหมดแล้วฤดูหนาวเนี่ยเกิดขึ้นมาแกล้งผมชัดๆเลย
0: คุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์หัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าพระอาทิตย์น่ะไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะเจ้ากิ้งก่าน้อยความจริงแล้วเป็นเพราะว่าโลกของเราใบนี้กำลังเอียงแกนหมุนอยู่ต่างหากล่ะเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายทำตาโตด้วยความสงสัยเอียงแกนหมุนเหรอครับมันเกี่ยวอะไรกับความหนาวเย็นด้วยล่ะครับคุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์หมุนลูกโลกให้ดูอย่างช้าๆโลกของเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีแกนเอียงตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาช่วงนึงพื้นที่ส่วนที่เราอาศัยอยู่จะเอียงเบนออกจากดวงอาทิตย์ทำให้แสงแดดเนี่ยส่งลงมาในมุมเอียงแสงและความร้อนจึงแผ่กระจายและส่งมาถึงเราได้น้อยลงวันเวลาที่จะมืดเร็วขึ้นนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้อากาศรอบตัวเย็นลงจนกลายเป็นฤดูหนาวยังไงล่ะกิ้งก่าน้อยมองดูโลกจำลองและเงาของแสงแดดอย่างตั้งใจความเข้าใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความหงุดหงิดมันรู้แล้วว่าธรรมชาติไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เป็นจังหวะของการเดินทางของโลกที่สร้างฤดูอันงดงามขึ้นมาเจ้ากิ้งก่าทะเลทรายยิ้มออกและคลายความกังวลอ๋อเป็นเพราะโลกเอียงออกจากแดดนี่เองถึงผมจะไม่ชอบความหนาวแต่เข้าใจแบบนี้แล้วก็รู้สึกทึ่งในธรรมชาติมากเลยครับคุณตัวกินมดนักดาราศาสตร์ลูบหลังให้กำลังใจพร้อมกับพูดขึ้นว่ารู้จักปรับตัวสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นแล้วเดี๋ยวโลกก็จะหมุนพาแดดอุ่นกลับมาหาเราอีกครั้งนะกิ้งก่าน้อยดึงผ้าพันคอมาพันรอบตัวอย่างมีความสุขฤดูหนาวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ลดความร้อนแต่เกิดจากการที่โลกเอียงแถบที่เราอยู่หลบออกจากแสงแดดการเรียนรู้ปรากฏการธรรมชาติช่วยให้เราเข้าใจปรับตัวและอยู่ร่วมกับทุกฤดูกาลได้อย่างอบอุ่นใจเสมอน้องๆค่ะพระอาทิตย์ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะบางวันอาจจะร้อนบางวันอาจจะไม่ร้อนก็คือธรรมชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โอ้โหถูกอกถูกใจเพลงนี้ใช่ไหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลงนี่คือเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะครับชื่อเดียวกับรายการของเราเลยนะครับคิดว่าน้องๆ น่าจะถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นเพลงที่เข้ากันลงตัวกับช่วงของการเดินทางของแสงแดดนี่คือชื่อนิทานที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้สนุกละสิเอาละความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะชวนน้องๆไปลุยกันต่อครับในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะครับวันนี้พี่ยีราฟตัวย่องโปร่งคอยาวของเราเนี่ยมีเรื่องที่น้องๆจะว้าวว้าวจริงเหรอจริงเหรอไม่เชื่อเอาละสิโอ้โหอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้พี่ยีราฟจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะวันนี้พี่ยีราฟมีเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์ตัวใหญ่สัตว์บกตัวใหญ่ที่สุดก็คือช้างนั่นเองช้างต้องหลบฝนว่าแต่ว่าทำไมต้องหลบฝนล่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าช้างเนี่ยชอบเล่นน้ำมากโอ้โหช้างชูงวงน้ำกระจายฟู่ฟู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมช้างต้องหลบฝนนะครับต้องมีอะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้ในช่วงของห้องเรียนยีราฟพี่ยีราฟพร้อมน้องๆพร้อมพี่เหลิมพร้อมลุยกันเลย
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: โอ้โหวันนี้พี่ช้างมาเพียบเลยนะครับส่งเสียงดังมากๆเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ช้างเงียบๆหน่อยได้ไหมพี่ยีราฟจะทักทายน้องๆก่อนสวัสดีครับน้องๆครับพี่ยีราฟตัวโยงสูงโปร่งคอยาวเองนะครับมาแล้วโอ้ยวันนี้ไหนๆพี่ช้างของเราก็มาทักทายน้องๆแล้วเนี่ยนะครับพี่ยีราฟเอาเรื่องนี้มาถามน้องๆแล้วก็ให้ความรู้กันดีกว่าไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเคยเห็นภาพหรือเปล่านะครับที่มีการแชร์กันใน Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชครับเป็นโครงช้างป่ากุยบุรีพากันรวมตัวหลบฝนครับใต้ต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่นะครับแผ่กิ่งก้านแล้วก็มีพี่ช้างตัวใหญ่ๆของเราเนี่ยไปหลบฝนอยู่เพียบเลยโอ้แต่ที่พี่ยีราฟจะเอามาคุยแล้วก็เอามาถามน้องๆเนี่ยก็คือว่าแล้วทำไมพี่ช้างเนี่ยต้องหลบฝนด้วยล่ะครับพี่ช้างก็ตัวออกจะใหญ่เนาะไม่น่าจะป่วยง่ายนะครับแล้วก็อยู่ในป่าปกติแล้วเนี่ยก็โดนฝนอยู่แล้วนี่นาแล้วทำไมต้องหลบฝนด้วยล่ะครับน้องๆรู้หรือเปล่าลองคิดหน่อยซิTikTok เอาละเดี๋ยวพี่ยีราฟเฉลยให้ฟังนะครับข้อแรกเลยเขาบอกว่าผิวหนังของช้างเนี่ยไม่ได้กันน้ำอย่างที่คิดครับถึงแม้ว่าช้างจะมีผิวหนังที่หนา 2-3 เซนติเมตรแต่ว่ามีรอยย่นแล้วก็รอยแตกจำนวนมากเลยนะครับทำให้ดูดซับความชื้นได้ง่ายเมื่อเปียกฝนนานๆเนี่ยตัวช้างก็จะสูญเสียความร้อนเร็วกว่าปกติเมื่อเปียกฝนไปนานๆเนี่ยนะครับตัวช้างก็จะสูญเสียความร้อนเร็วกว่าปกตินั่นเองครับข้อที่2เขาบอกว่าช้างเนี่ยไม่มีตอมเหงื่อช้างเนี่ยระบายความร้อนผ่านหูใช่ไหมครับเส้นเลือดใต้ผิวหนังและพฤติกรรมอย่างเช่นการพ่นน้ำการอาบโคลนหรือว่าการหาร่มเงาการหลบฝนใต้ต้นไม้นี่แหละครับจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีธรรมชาติที่ช้างเนี่ยใช้ในการรักษาสมดุลอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้เย็นหรือว่าร้อนจนเกินไปนั่นเองครับและข้อที่3ครับเป็นพฤติกรรมฝูงสะท้อนความเป็นสังคมของช้างนั่นเองครับน้องๆครับเขาบอกว่าช้างป่าเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวจะนำโดยช้างพังตัวโตนะเป็นแม่ใหญ่ที่จะพาสมาชิกในฝูงโดยเฉพาะลูกช้างเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงกลางวงล้อมเพื่อปกป้องทั้งจากสภาพอากาศแล้วก็อันตรายรอบข้างภาพที่เห็นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่เป็นสัญชาตญาณการดูแลกันของโขลงช้างนั่นเองครับน้องๆครับ
3: okay.
2: น
3: ี
2: ่มีใครเดาถูกหรือเปล่านะหรือว่ามีใครตอบถูกกันบ้างอ่ะปรบมือให้กับคนเก่งกันหน่อยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่ห้องเรียนยีราฟนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

สดชื่นสดชื่นสดชื่นโอ้โหช้างเล่นน้ำนั่นเองครับเพลงนี้จากอัลบั้มเจ้ยเจ้านะครับมาฝากน้องๆจ้าช้างชูงวงน้ำกระจายฟู่ฟู่ฟู่ฟู่ฟู่มาแต่น้ำนะไม่ต้องเอากลิ่นมาด้วยจ้า อันนี้หยอกหยอกนะน้องๆจ๋าเอาละครับงั้นตอนนี้เวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเนี่ยหมดลงอีกแล้วนะอย่าลืมนะคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันได้บ่อยๆนะครับช่องทางนี้เลยไทย PBS Podcast นะครับพี่เหลือมพร้อมกับพองเพื่อนรอทุกคนอยู่นะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับรักนะทุกคนจุ๊บแล้วชื่นใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: RUTS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 97.50 MHz
1: น้อมอาลัยพระพันปีสีแผ่นดินอัคราพิรักศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอ

โชชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 10% ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โศกให้มันให้
3: บังคับใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152 คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่

0: ที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ันแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: บ่ได้แพงนะประโยชน์ของสมุนไพรนี่จะแม่นหลายคักซุมื้อนี่กินสมุนไพรน่ะกินโลดพี่น้องมันบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะแล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะกินทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารล่ะขวดนึงก็กินมื้อนึงอ่ะล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะดูแลตัวเองดูแลคนที่ฮักเบิ่งแย่งกันนะพี่น้องขาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะพี่น้องเบอร์โทรค่ะสอบถามสั่งซื้อเข้ามา0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
4: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย่ำ0438401222 1-2-2
5: สายทานในมูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
6: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์กับกลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลานะพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่งกะโอยลุกกะโอยมันอยู่ยากนะอยู่ยากบ่เป็นแต่อยู่นะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยบ่เฮ็ดกะเมื่อยจักว่าเป็นจังได๋เพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะร่างกายของคนเฮานะใส่งานหลายมันก็เสื่อมนะโดยเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นนะควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้อพี่น้องนะคะควรจะดูแลใส่ใจร่างกายของเรานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายมาหลายเด้ใส่ร่างกายมาโดนนะคะพี่น้องมันก็จะเสื่อมยุ่นละนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะยากนะยากเจ้าของยากลูกยากหลานนำนะไข้ป่วยธรรมดานะปวดเศร้ากินยาเศร้านี่ไข้อยู่ได้เนาะพี่น้องว้ายคันเป็นยังหลายๆนั่นไปหาหมอกับบ่เศร้านี่ล่ะมันคักแล้วนะอุกอังสะเด้บาดเนี่ยอายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะซึ่งประกอบไปด้วยนะสมุนไพรเก่ายางเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถืบโรงโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรตะละยางเนี่ยประโยชน์หลายหลายราคากะแพงหากะยากอีกต่างหากนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสั่งซื้อไปกินเลยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีเนี่ยพี่น้องค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้านะร้านขายยานั่นละนะหรือว่าตามเพจเซินทีนะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมานะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องค่ะขวดนึงนี่ก็บ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องค่ะออนลาเมื่อยเพลียกินนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอย.นะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นซื้อกินประจำเพิ่นก็ซื้อกินประจำกินละถือว่าสันเล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นถือตัวตั้งแต่กินยาเส้นทีมานี่เล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดกะง่ายสิลูกสินั่งกะบ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าแล้ววะนี่ล่ะนะคะบอกต่อๆกันไปอ่ะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่ค่ะพี่น้องเบอร์โทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401220อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401220
3: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลอฟิลด์

0: ผลงานเพลงมวลๆนะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานอาเฮาคือเก้าคือเก่านะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีพอมีความสุขกันละค่ะพี่น้องจ๋าสุขกายสบายใจนะอยากเห็นทุกท่านมีความสุขนะต้องฟังรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปูเนาะนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าปวดเมื่อยตามร่างกายเหตุเวียกเหตุงานหนักใส่ร่างกายหนักมันก็เมื่อยกะเพลียมันก็เจ็บมองนั่นมันก็ปวดมองนี่นะพี่น้องคะเมื่อยเมื่อยสันตัวเพิ่นว่าเนาะกินยาเส้นถี่ค่ะพี่น้องนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยสมุนไพร9ชนิดนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถืบโรงโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะคะพี่น้องค่ะหากะยากนะแต่ว่าอีพ่ออีแม่ก็ต้องไปหาดอกค่ะซื้อกินโลดเส้นทีเนี่ยนะขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีนะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่นะกับดีเจสาวบางปูนะคะโทรสั่งเข้ามาแพ็คนึงกับ10ขวดขายดีคือเก่านะอีพ่ออีแม่เพิ่นซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถูกเพิ่นผู้นั่นก็ถูกผู้นี้ก็ถูกกินง่ายนะกินแล้วอยู่ได้ไปเป็นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะรสชาติก็ดื่มง่ายนะคะกินมื้อละ2เทื่อ3เทื่อก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าบางคนก็มื้อนึงก็กินขวดนึงบางคนก็มื้อนึงก็กิน2ขวดจังซี่ล่ะนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะดูแลตัวเองไว้นะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะพี่น้องคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ง่ายๆให้ทุกวันด้วยหลัก3อนะอนึงก็คืออาหารนะกินให้ครบ5หมู่นะลดหวานมันเค็มอที่2ก็คือออกกำลังกายนะสัปดาห์ละ150นาทีนะแล้วก็อที่3ก็คืออารมณ์นะจัดการความเครียดนะเสริมด้วยการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงนะเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับการดูแลร่างกายด้วยหลัก3อทำให้ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้มันก็จะดีกับโตเฮานะคะอีหยังก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาล่ะค่ะพี่น้องนะคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ด้วยตัวเราเองนะด้วยอาหารการกินด้วยกับมะพันธุ์อีหยังต่างๆนี่ล่ะนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีค่ะจากดีเจสาวบางปูค่ะสั่งซื้อเด้ออีพออีแม่นายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่กินโลดจ้ะผู้ใดก็กินได้ผู้ใดก็กินถูกนะคะมีเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าจะตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมานะคะเบอร์ค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: นี่ค่ะเด้นะค่าใช้จ่ายนะลูกหลานเรียนหนังสือค่างวดบ้านงวดรถค่าแนวอยู่แนวกินสารพัดสารเพนะเฮ็ดไห่เฮ็ดนากับค่าปุ๋ยค่าเอียงต่างๆเนี่ยนะคนเฮามีค่านะคะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่จะหาเงินได้มาจ่ายค่านั่นค่านี่นะก็คือร่างกายของเฮานะร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจก็ต้องสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานหาเงินได้นะคะพี่น้องนี่แหละคือเรื่องจริงที่สุดนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดการดูแลร่างกายสำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าป่วยมานะอดอดแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่นะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้โอ้ยพี่น้องความทุกข์ยากความลำบากก็มานะเป็นภาระตัวเองเป็นภาระลูกหลานเป็นภาระคนอื่นนี่โอ้พี่น้องลำบากคักแท้เด้อว่าแท้ย่ามไปเยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะแม่นะพี่น้องคะเบิดอะไรตายอยากเด้บ่อยากได้หยังพี่น้องเห็นเบิดสุยางก็แม่นอยู่โรงพยาบาลว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทาปวดล้างปวดแอวเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกโอยนั่งโอยซื้อยาเซินที่ไปกินเด้ออีพ่ออีแม่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินที่นะปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีแพ็คนึงกับ10ขวดนะคะอีพ่อซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ได้ไปเป็นอีแม่ซื้อไปกินก็ว่าถูกกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ได้ไปเป็นบ่นั่นบ่นี่คือเกาว่าสั่นแล้วว่านี่ล่ะกินถูกทุกคนนะผู้ใดก็กินได้เด้พ่อลุงแม่ป้ามื้อนี้กินได้ทุกคนนะสมุนไพรนะคะพี่น้องคะสมุนไพรหลายอย่างกินโหลดสมุนไพรน่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะได้รับเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินถี่ค่ะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินถี่นะคะหรือว่าโทรมาค่ะ043840122043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิทธิ์ทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงเพราะ

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122

ฟังเพลงมวนๆนะคะแล้วก็ยังได้ฟังสารานารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะสาวบางปูนำเว้านำจ่าสู่ฟังนะคะอีพ่อจ่าแม่จ่าพี่ปานาอาเนาะก็หวังว่าทุกท่านจะถูกอกถูกใจนะคะพี่น้องเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลนะคะดื่มทุกวันกินทุกวันน่าจะได้กินสมเกาหลีจะได้กินคอลอฟิลแล้วก็สมุนไพรอีก16

0: นิดมีเครื่องหมายอย.นะคะไม่มีคาเฟอีนนะพี่น้องคะกินได้ทุกคนน้ำมือละขวดก็ได้ซองขวดก็ได้แช่เย็นไว้เอามากินชื่นใจจริงๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยๆล่าๆอ่อนเพลียนะบ่มีกระจิตกระใจนะคะพี่น้องคะแห้งๆน้ำมื่นตาก็บ่ขึ้นจักว่าเป็นอีหยังเมื่อยอยู่โลดว่าซั่นเพิ่นว่ากินหอมดีคลอโรฟิลล์สมเกาหลีจักขวดก็ได้2ขวดก็ได้นะจะได้สดชื่นกระชุ่มกระชวยนะคะสำหรับเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจอีกเรื่องหนึ่งนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของเรานะแรงบันดาลใจเท่ากับโอกาสนะคะมีพระราชาองค์หนึ่งแต่แอบว่างก้อนหินไว้ที่บนถนนแล้วเขาก็หลบไปแอบดูว่าใครจะย้ายมันออกไปบ้างมีพ่อข้าและก็ข้าราชบริพารก็ได้ดูรอบๆแต่ไม่ทำอะไรนะผู้คนต่างพากันกล่นด่าว่าทำไมพระราชาไม่มาทำให้ถนนสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่คนที่บนกับบ่ได้มาซอยหญ้าหินออกไปนะต่อมามีชาวสวนคนหนึ่งแบกผักมาเต็มหลังผ่านมาเจอก้อนหินเขาว่างสัมภาระไว้ข้างๆและเขาไปเข็นก้อนหินออกจากเส้นทางปรากฏว่ามีถุงเงินว่างอยู่ใต้ก้อนหินเมื่อเขาเปิดออกจึงพบว่ามีเหรียญทองจำนวนมากและจดหมายจากพระราชาอยู่ในถุงนั้นนะในจดหมายเขียนว่าทองพวกนี้มีไว้ให้สำหรับผู้ที่ย้ายหินออกจากถนนเท่านั้นนะขอคิดนะอุปสรรคทุกอย่างที่เจอในชีวิตล้วนเป็นโอกาสให้เราได้ลองแก้ไขมันสำหรับคนขี้เกียจก็จะได้แต่บนไม่มีทางที่จะมีหัวใจแห่งความเอื้ออาทรและก็พบเจอสิ่งดีๆที่จะผ่านเข้ามานะพี่น้องค่ะอาก็นะขยันหมั่นเพียรนะสักวันหนึ่งโอกาสต้องเป็นของเราตัวพี่น้องค่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงเด้อใจสู่นำสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มหอมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะคะพี่น้องจ๋านี่ล่ะนะสาวบางปู่น้ำเบาน้ำจ่าสู่ฟังนะคะพี่น้องค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกินทุกวันดื่มทุกวันนะเฮาจะได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะสู่ต่อไปในการหาเงินในการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองซะตัวพี่น้องค่ะคนเฮามีค่าเนาะมีค่าสุคนนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะขอให้แข็งแรงค่ะกินทุกวันดื่มทุกวันเครื่องดื่มห้อมดีโสมเกาหลีในคลอโรฟิลค่ะซื้อง่ายจ่ายคล่องขายดีค่ะขายดีทุกจังหวัดเอาโทรมาค่ะ0916840475 0916840475ค่ะ
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
2: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีด

0: พวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่0438401222 0438401222ครับอาการบำรุงร่างกายนะก็คืออาการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซอยเพิ่มประสิทธิภาพนะของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเฮาให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ซอยสัมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะของอวัยวะในร่างกายนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันเพื่อป้องกันโรคนะครับชะลอความเสื่อมของอวัยวะและก็เพิ่มพลังงานนะความสดชื่นในการใส่ชีวิตประจำวันนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี่แหละคือการบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพานะครับเก้าชนิดเก้าอย่างนะครับผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสันตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งนะดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะที่ซื้อไปกินไปดื่มแล้วนะครับกินแล้วดื่มแล้วนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู่เวียกสู่งานได้เนาะนะฮะอย่าอุบเอาไว้นะครับบอกต่อๆกันไปนะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นนะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกันอยู่เนาะนะครับที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยง่ายนะครับมีปัญหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้นะครับหรือมีปัญหานอนบ่หลับกินบ่แซ่บนะครับวิ่นเวียนหน้ามืดตามัวกันอยู่ตลอดนะครับเอาไปกินบำรุงนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะเฮ็ดให้เลือดฝาดสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกนะครับร่างกายก็แข็งแรงเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายนะบำรุงเลือดตราเส้นทีนะเส้นทีเนาะนะครับฝากไว้นำเด้ออีพออีเมลเฮานะครับท่านที่ฟังกันอยู่เป็นประจำก็ตัดสินใจเอาไปทดลองดื่มด้วยตัวเองนะครับสิฮู้ว่าดื่มแล้วดีหรือบ่ดีจังได๋นะครับถ้าเฮาบ่ตัดสินใจเอาไปดื่มด้วยตัวเองเนี่ยเฮาก็บ่รู้ล่ะนะว่ามันดีเนาะนะครับ
ครับฝากคุณพ่อคุณแม่นะทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะแนะนำกันเขามากก็แล้วกันนะครับอยากฟังเพลงไหนก่อนไหนนะหมอลำมวนๆนะครับหรือเพลงที่ชื่นชอบฟังแล้วมีความสุขนะครับทางรายการก็ยินดีนะครับมอบให้จัดให้ส่งความสุขให้กับทุกท่านนะครับให้มีความสุขเบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับสิได้ต่อสู้กับเวียกกับงานอย่างมีพละกำลังมีความสุขสันตัวนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเหตุเวียกเหตุงานเมื่อยง่ายล่าเพลียนะครับหรือบางท่านนะกลับไปเนี่ยมือแรงปวดไปเบิดตนเบิดโตนะปวดเมื่อยตามร่างกายเฮามีนะฮะยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับที่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมาฝากมาตอนมาเว้ามาจ่าสู่คุณพ่อคุณแม่ฟังเส้นทีนะครับหลายท่านยอมรับว่ากินแล้วนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเลือดฝาดสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีนะครับกินแล้วเฮ็ดให้หาเงินหาทองได้หลายขึ้นกว่าเก่าเพราะอย่างตีพอสุขภาพร่างกายเฮาแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้หลายขึ้นกว่าเก่าสันตัวนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่นะครับเฮ็ดงานหนักๆหรือบ่มีเวลาพักผ่อนบ่มีเวลาออกกำลังกายนะครับเฮ็ดงานพ่อค้าแม่ขายเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนหรือผู้รับจ้างทั่วไปนะครับเหตุงานโรงงานต่างๆเนาะนะมีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายนะครับวิ่นเวียนหน้ามือตามัวกันอยู่เป็นประจำนะครับหรือมีปัญหานะเพลียนะครับกินบ่แซ่บนอนบ่หลับนะครับเอาไปดูแลโหลดนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีโทรเข้ามาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ043-840-122นะฮะย้ำกันอีกที่หนึ่งนะครับ043-840-122พักฟังเพลงฟังลำม้วนๆกันสักก่อนครับ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043840122 043840122นั่นแหละครับเบอร์ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะนะจดกันเอาไว้นะครับมีปัญหานะเมื่อยง่ายอ่อนล้าอ่อนเพลียเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะบ่เป็นแต่เมื่อยก็เมื่อยนะผักเมื่อยจังได๋ก็บ่เซาเมื่อยนี่เนาะนะครับหรือว่ากลับไปบ้านย่ามื้อแลงนะครับรู้สึกว่าปวดนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับมันเป็นร่างกายผิดปกติหลายเนาะนะครับบำรุงโหลดพี่น้องนะครับอย่าปล่อยกันเอาไว้เด้อนะฮะการบำรุงร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ดีนะการบำรุงเลือดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮายืดอายุการทำงานออกไปได้อีกเฮาใส่ร่างกายของเฮานี่ตอบสนองเฮามานี่จักว่าจักปีแล้วเนาะนะครับบางท่านก็บ่เคยสังเกตนะครับหรือบางท่านสังเกตอยู่แต่ว่ากะนะครับบ่เฮ็ดอีหยังนะครับบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋นะครับก็ต้องบำรุงนะครับฟื้นฟูนะครับหม่องใดมันเสื่อมหม่องใดมันสึกหรอเฮาก็นะครับอุดกะยากันเอาไว้เนาะนะแต่เลือดแต่รถก็ยังต้องบำรุงคือกันนะรถเวลาใส่ไปโดนๆก็ต้องเปลี่ยนท้ายน้ํามันเครื่องนะครับหรือเช็คระบบไฟต่างๆนะฮะเลือดจังสิคันหัวนี่ก็ต้องหาแนวมาอุดมายาบ่ซั่นมันก็สิจมซั่นตัวเนาะนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นํานะครับบางท่านบอกว่าจดเบอร์โทรบ่ท่านเอ้าจดกันเอาไว้นะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเนาะนะครับรอบนี้บ่ท่านรอบหน้านะฮะก็จดกันเอาไว้อีกเนาะนะจดเอาไว้บ่เสียหลายนะบางท่านว่าบ่ท่านได้โทรไปดอกนะรอเงินเดือนออกก่อนนะครับก็จดไว้ก็บ่เป็นหยังนะฮะจดเบอร์โทรไว้บ่ได้เสียเงินตัวเนาะนะครับเบอร์ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ043840122นะครับ043840122นะจดบ่ท่านเดี๋ยวฟังจากสปอร์ตอีกทีนึงเนาะนะครับนะผู้ที่กินแล้วนะครับซื้อไปกินแล้วกินแล้วก็บอกกันต่อๆไปนะครับเว้าจ๋าสู้กันฟังสันตัวนะฮะบางท่านอาจสิบ่ได้ฟังรายการนะบ่ได้ฟังเพลงบ่ได้ฟังล่ำนะครับบางท่านก็บ่ได้เอาบ่มีวิทยุนะครับผู้ใดที่มีก็ฟังแล้วก็นะเว้าจ๋าสู้กันฟังนะครับเฮากินดีแล้วเฮาก็

นะครับสิได้สดชื่นนะครับร่างกายก็สิได้แข็งแรงสันตัวครับการบำรุงเลือดนะฮะสิซอยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดของเฮานี่ให้ดีขึ้นเนาะนะครับส่งผลให้สารอาหารต่างๆและออกซิเจนถูกลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองได้อย่างเต็มที่นะครับผลที่ได้รับก็คือลดอาการอ่อนเพลียนะฮะแก้อาการหน้ามืดวิ่นเวียนป้องกันภาวะเลือดจางแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะฮะดูมีหน้ามีนวลสุขภาพเฮาดีขึ้นนั่นล่ะเนาะยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเข้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานใดเบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงโตอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับเก้าชนิดเก้าอย่างนะครับผสมผสานได้อย่างลงโตอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสันตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับเอาฟังแล้วก็ลองเก็บไปพิจารณาเบิ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับสนใจอยากเอาไปทดลองดื่มเบิ่งนะว่ามันสิดีอีหลีบ่นะครับโทรมาที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ0438401222นะฮะย้ำกันอีกที่หนึ่งนะครับ0438401222เอาฟังเสียงเพลงเสียงลำมวนๆกันสักก่อนเนาะนะครับ

มาอันความเว้านี่เนาะยกนี่เป็นยกที่สองคุณบรรจงมาดกะยาลักสีเว้าของหูแน่ยะดอกย้ายเนาะไอ้ผู้ใส่เสื้อสีลายๆยางไกลไปไกลมาบ่หมอลำบรรจงสิมันเป็นตะขาใส่กันเว้นกันเนาะเพิ่นว่าบรรจงมาดกะยาลักบ่แม่นบรรจงเดี๋ยวนี้คนเกิดมามีเฒ่ามีตายล่ะมีแก่คิดเบิ่งดูย่าแม่ตั้งแต่พี่ฮอดพุ่นเฮาสิสนอยู่บัดใดเห็นบ่ล่ะพ่อพุทธองค์เฮาไว้เกิดแก่เกิดตายหลายคือเสือเกือคิมเพิ่นแต่งมาแต่ปางนั้นคนคือกันเกิดมาดนก็เลยเฒ่าไก่สาวเป็นเมาแก่ดะลุงดื้อเฒ่ามาได้รับจะมือสิคอยลงสางก็บ่ปานเดี๋ยวนี้เห็นบ่ล่ะพ่อคิดไปเบิดทุกด้านแต่ข้าวนุ่มจุ๋มจีแต่ก่อนนี้ความสุขทุกใจบ่เคยพอเดี๋ยวนี้หูตาสัวจินซ่าขาอ่อนแม่นบ่ไอ้ทิดเจ้าหันล่ะผู้ยังไปเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้นอนก็เที่ยวตื่นขึ้นเพราะความจ่อหมอมาเดี๋ยวนี้เฮงกะลาปากะอ่อนพ่อปานปิงแม่นบ่พ่อเดี๋ยวนี้แห้งกะลาปลากะอ่อนพ่อปานปิงเปิ่นเคยหิ้งกระสุนเบิดนอกบ่กว่านอกบ่กว่าเกียงยานคือกำนายพันเฒ่าเสด็จดอกนั่นฟ้าแห้งกะอิดไม่ลาเดินสู่กะบ่ไหวนี่จังคนบอกไว้เกิดแก่เก็บตายคนของเฮาเกิดขึ้นมาแล้วกะเฒ่าเว้าเนี่ยกะเสียแอ๋ว

น้ำยังเจ้าว่าเกิดมาโดนเฮาความทุกข์ทุกใจก็มีไว้เกิดมาบ่ตายบ่ละพ่อคันเกิดมาบ่ตายเฮาก็สู้คันฮู้มีเฮากัดแข็งแม่นบ่ละพ่อพุทธองค์เด้อแจ้งไว้ให้เฮา

มาดาตัวบรรจงเดี๋ยวยกนี่เว้ากันไว้ซำนี่ซะก่อนเนาะเดี๋ยวล่ำทั้งสันล่ำก่อนประยุกต์ให้พี่น้องฟังม่วนๆจักหน่อยซะก่อนเดี๋ยวจะไปเว้าสู่พี่น้องฟังว่าเกิดมาแก่แล้วแก่เจ็บตายมันจะไปว่ากันเอาอาจารย์หมอเข้มเป่าลมล่ำก่อนประยุกต์จังหน่อยเบิ่งกันดูเอาล่ะฮะนี่แก้มมื้ออีแก้มปันวันนี่แก้มเจ้าปันวันและแก้มมื้ออีแก้มปันวันแก้มเจ้าปันวันให้มึงกันลงมาให้มึงหน้าลงไปหน้าใหม่กับขวัญบักหน้าพักกับต้มจินขั้นหน้าดินกับปันหมอราสอกับบ่อกับหน้าถามกับบ่อเง็ดความบ่มีตะพืชถูกผิดและฟังเอาเขาเอ้ยเขาบ่มีคือควายมวยเอ้ยมวยติดผู้หญิงแง่เอาแต่กา

มากถอดความต่างๆยุคสมัยสุ่มเหนือหนาเมื่อเป็นหลังมือยุคแห่งระบาดที่เจ้าว่ายุคสมัยสุ่มเหนือยุคหนาเมื่อเป็นหลังมือยุคสมัยมาปวงเขาสมัยเสาออกดอกผู้สาวออกดอกบานขัดมาลังทองกองน้ำตาเอาใจสีสละยุคสมัยใหม่ลืมว่าสมัยป่าลืมหอยสมัยเด็กหน่อยลืมพ่อลืมแม่มาลืมคนลืมเศษจินแล้วเฮาจะของเดี๋ยวจะค่อยว่ากันเนาะบ่าวไว้แต่เพียงซ้ำนี่ซะก่อนยกหน้ายกในกับเจ้าว่ามาอีกค่อยก็สิว่าไปเจ้าทั้งมากค่อยก็ทั้งไปเป็นของธรรมดาแม่นบ่ปูเฒ่าเอออันคุณพ่อนั่งอยู่กับไก่กูมูยกมือทีลีแม่นตายแต่ความ3ดาวหาล่ะเพิ่นว่าล่ำมื้อนี้บ่ล่ะบรรจงค่อยสิตามใจเจ้าบ่มีขินจักวาดเด้อล่ะเด้อแม่นสิขี่ใส่สาดอมรแกงกันสร้างตำล่ำมื้อนี้ถ้าบ่ไม่คันบ่มีคนขี่ให้มาง้อยหน้าแข็งเบิ่งเป็นหยังเบิ่งเพิ่นหยังหรอกเป็นตาพ่อมือฟาดดักคือสิตายเออแม่นตายแต่ความนั่นล่ะเอาจะสิสาราบรรจงล่ำมื้อนี้ถ้าบ่มีคนขี่ให้มาง้อยหน้าแข็งถ้าบ่มีเด้อไม่แข็งเอาคุยเดี๋ยวเจ้าเสร็จต่อผู้ฟังเออโอ้ยโอ้โหน้อเอาสิบางล่างบางห้ำหน่อยบางน้องสายสิเอาสิตะตะล่ำก่อนประยุกต์หาหมองซ้อมไม่แห้งเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันเอา

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043840122 043840122ครับเสียงก่อนล่ำมวนมวนนะฮะฟังเพลิดเพลินกันไปเนาะนะฮะเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกได้คล่องแคล่วขึ้นซะตัวนะมีเสียงเพลงเสียงล่ำนะครับกล่อมเฮาไปนํานะครับลืมเมื่อยลืมลาเนาะนะครับบางท่านบอกว่าโอ๊ยมันสิไปลืมจังได๋มันก็เมื่อยคือเก่าล่ะเนาะนะก็เมื่อยอยู่นะครับแต่มันก็ทุเลาเบาบางลงเนาะนะครับถ้าผู้ใดมีเสียงเพลงเสียงล่ำในหัวใจเนี่ยนะครับอาเสียแต่เฮาเพลิดเพลินเบิกบานแจ่มใสนะฮะจิตใจก็ดีขึ้นนะครับบ่คิดนำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับคิดนำเรื่องนี้เรื่องศีลไปผู้ลังคนเฮ็ดเวียกนะครับเฮ็ดเวียกไปนำคิดนำหนีนำศีลไปนำโอ้ยลาลอยไปหนาตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับส่งความสุขให้ครับทุกท่านนะครับกับช่วงรายการของเฮานะครับนำสิ่งดีๆมาเว้ามาจ่าสู่กันฟังพร้อมนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือด

ันทีนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเนาะนะครับแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเฮ็ดเวียกหนักๆมาย่ำมือแรงมาโอ้ยนะปวดเมื่อยไหลนะฮะนอนกับบ่ได้นะครับนอนหลับๆตื่นๆออกฮ้อนวูบๆวับๆนะนำร่างกายเฮานี่เนาะนะครับอาการเหล่านั้นก็สิทุเลาเบาบางนะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็ยังฟื้นฟูนะฮะบำรุงกำลังนะหลังจากที่เฮาต่อสู้กับเวียกกำงานหนักๆมาเนาะนะครับเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยนะครับกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกายนะกินแซ่บนอนรับนะครับขับถ่ายสะดวกสั่นตัวนะตื่นขึ้นมาเบาหัวแวงๆพุ่นแขนขาก็มีเหือมีแห้งนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่ง

0: ด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ข้าวกระหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: ตา
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถิ่นชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตก่อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้า1ไหลได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้าบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข้าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข้า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 098-747-1127 098-747-1127
3: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
5: เอ็มทาคอ60
0: สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
5: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: หนุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสาดปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชก็มีแมลงศัตรูพืชก็มาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชก็บ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยังแท้ครับพี่น้องอีหยังหน้าหลายได้เข้าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทําดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวด์เดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณขอมา

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุ้มไม่คุ้ม

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: าล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับมารายงานตัวแล้วก็หัวใจเอาความหมดความเส้นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากมาเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสุขู่สุขคนอยู่ในช่วงนี้ยุคขณะนี้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลตโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมาละครับผมดีเจพอเพียงตัวนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณกับท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุนะครับผมชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากขอไก่ไต่ตารางเล่าผู้ค้าดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องยุบมองเก่ามองเดิมคือเก่าเช่นเคยครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ยังขอให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องสะดวกสบายเป็นเศรษฐีร่ำรวยร่ำรวยทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านนะครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการขอผู้ค้าสู้คุณทุกคนครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนทุกคนตลอดไปเช่นเดียวกันครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกขายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับผม
1: ลูกอะโล
0: ครับผมครับ
1: เนี่ยขอเพ่งอัน6

0: ผงหอมก่อนแต่งนะลูกเด้อเพียงหนึ่ง
1: อ๋อหอมก่อนแต่งครับ
0: เพียงหนึ่งกะของท่องเชี่ยวท่องลอยเด้อมาคนหัวร้านเด้อเพียงหนึ่ง
1: ครับผม
0: เตรียมเด้อเพื่อนท่องลอยเด้อเพียงหนึ่ง
1: ครับผมครับ
0: หมอบไม่ลูกหมอบไม่เสียร้ายเด้อ
1: ผม
0: ทำไพ่เด้อ
1: ครับ
0: จ้าใครแม่เพียงลูกจักท่องลอยกันให้เรียกว่าในแม่ผมแม่เดียนเด้อ
1: ครับผมครับ
0: ฝาใส่ผมไม่เด้อ
1: ครับผม
0: ผมไม่เด้อ
1: ครับ
0: ไม่ได้เด้อผมของคุณ
1: ครับผมครับผม
0: มามาเด้อ
1: ครับ
0: สาวสู้เด้อขางศอกผมไม่เด้อ
1: โอเคเอาคุณมีขางศอกหรือเปล่าครับเนี่ย
0: เอาก็มีก็เนาะอันน่าจังเนาะ
1: อ๋อครับผม
0: เราเกิดก้นเมียยุ้ยสายผีเยอะนะอันพวกนั้นเขาเป็นบุคเคยก็ฐานอันบุคเคยก็ว่าน่าเลยละ
1: ผมครับ
0: เมียบุญย่าง
1: ครับ
0: จากพี่น้องพี่น้องเมียบัวเมียผัวเมียน้อยเลย
1: ครับ
0: จ้าสาวกระสินคนสวยเลย
1: ครับผม
0: เมียป่าเมิน
1: ครับครับ
0: หมูแอปเปิลคนสวยเลย
1: ครับผม
0: อ๋อไอ้พ่อนนท์ศึกษา
1: ครับ
0: อันลูกเคยบ่อยผลละทั้งศิลปภูมิ
1: ครับผมครับ
0: ต่อเสียงนี่อ่อน
1: ครับผม
0: หน้าเลย
1: ครับ
0: กำลังสามนั่งเด้อสามนั่งหน่อยลงเติมขีดหมดสามนั่ง
1: ครับผมครับ
0: ได้ลูกสาวเสียงชวนเคยทำไหมเด้อ
1: โอเคครับผม
0: ยี่เล่นหน่อยฮอดตะวันแม่สอนพ่อแม่เสียสาวเสียแดงสาวผมแดงพร้อมเด้อกับลูกสาวบ้านบ่ลูกสองเด้อดอกแก้วคุณหมอตะวันนะไม่ละร้อยเมียตะวันลูกอันนั้นมันใช้มาไปตายเมื่อวานมันควรมันจังไหนลูก
2: โอ้คนบ้านนี่แหละครับผมไปตัดหญ้าแล้วก็เป็นโรควูบครับผม
0: เมียบ้างเลยเพื่อนเนียนเห็นหมูไปเมาทุกเมื่อนั้น
2: จ้าจ้านั่นละนั่นละนะหมูเดียวกันล่ะครับผมไปตัดหญ้า
0: บงเฟรนี่จะเหมือนโดดนั่งไปเที่ยวไทยก็มางวนแพร่เมียบางเสริญปลาให้ดูว่ามาก่อน
2: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าดูดีเมียงแล้วดูดูดีเมียงสุขภาพ
1: โอเคครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
3: เออจ้าเออจ้าเห็นตาอีแบบนึงเด
1: ้อ
3: ครับผมไม่น่าที่ถามเด้อแม่เพียงเด้อก็อยู่มือแฝดนั่นเด้อเมื่อเสริมแม่มามาน้ำนวดดูสาน้ำตาลหมอนเด้อให้ชนแดดนั่นเด้อให้ยกมาที่นั่นเด้อก็สายแน่นเด้อแต่ก็นั่งขายผ่านที่หน้าบ้านนี่ละสายแน่นนะขายเสียป่ามือสอง
1: พามือสองดิ
3: เนี่ยจ้าว่าขายของอยู่หน้าบ้านนี่นะขายซอยเพิ่นอยู่เนาะ
1: ขายดีบ่ล่ะขายดีบ่
3: ขายดีอยู่จ้า
1: โอเคคร
3: ับ หมูหมูแปดน้ำเนอโยกโผน้อยน้ำเนอจ้าทุกอย่างทุกสายจ้าเนอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ผมสวัสดีครับท่านอาจารย์เจนุพเพียงค้นรูปละครับ
2: พลังมหาศาลสำหรับผู้บ่าวเมืองนาผู้ลูบล้นล้อยินดีต้อนรับครับผม
4: ครับผมขอคุยได้ครับคนรอครับ
2: ครับผมครับ
4: นั่งยังแจ่มระหว่างทางคนรอหนึ่งก็อดขอเราไม่หาคนรออะไร
2: ครับผมขึ้นหอดอยู่ขึ้นหอดอยู่
4: ครับผมขอคุยได้ครับ
2: ครับ
4: ลุงมองหน้าที่ทำงานกันนะครับว่าอะไรเขาบอกน้ำลุงพ่อแจ้งหรือพืชกินเขาพ่อหอดเข้านะพืชครับหอดด้วยหัวข้อด้วยนะยังใจว่าหวานขอก้อนคำของพี่นะครับ
2: ครับผมก้อนคำของพี่ได้ครับ
4: ครับแค่ว่าเก่าวันไปว่าลุงเล็บกับแข้งนี่อ่อนตัวเดียวนะก้อนคำของไอ้ลุงมองหน้าขนาดครับ
2: นี่แหละเขาเป็นคนเปิดเผยจริงมันต้องเป็นตาหักนะครับเยอะที่ไป
4: จะหักกันนะครับกับ
2: ครับผม
4: เอาละงานมอบให้น้องสาวแอปเปิลพอดช่วย
2: ได้ครับได้ครับ
4: เอาละงานที่เชียร์กับให้น้องสายเสียหมูคนลูกละล้อ
2: ครับผม
4: เราก็ให้เกี่ยวยู่คนลูกละล้อ
2: ครับผมครับ
4: ล่ะอีกแก่จะไปแดง2รองค้ำคนถูกรอๆนั่นเอง
1: ได้ครับได้ครับ
4: ครับผมรอจะให้คนต่างๆเป็นคนสวยๆนั่นเองนะครับ ครับผมต้องเต็มๆให้เจ๊หน่อยยังข้องคนถูกรอๆนั่นเองนะครับ
1: ครับครับ
4: แต่ก็ว่าตะวันโค้งทางเป็นคนสวยๆนั่นเองนะครับ
1: คร
4: ับ
1: ครับผม
4: เต็มๆอีกแก่จะให้เจ๊ผู้คนสวยๆนั่นเองนะครับครับผมเราจะให้นุ่มหน่อยลายเมียคนบุบละล้อนั่นดีเนี่ยนะครับ
1: ครับผมครับผม
4: หน้าความหนาไม่ดีเสียนุ่มพอเพียงคนบุบละล้อนั่นดี
2: ครับขอบคุณหลายๆครับผม
4: ผมจะให้คุณไม่หน่อยที่ขาคนที่สวยแล้วดี
2: โอเคได้ครับ
4: เมืองหน้าวัดดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มเติมผลงานเพลงเข้ามาได้06525615580652561558นะครับเนาะเอ้าเดี๋ยว
1: ไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่เอ้า
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: คุณยังตีกลับมาไหน
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
6: เออนุ่มเมืองนานี่คือไฟออนแท้เนาะเนาะ
1: จ้าจ้า
6: ชาร์จแบตเตอรี่นี่ได้เด้อ
1: ครับผม
6: จ้าเอาฟังเพลงนี่ได้เด้อ
1: ครับผมครับ
6: เพลงอีหยังกว่าเนาะไอยังก็ล่ะลืมล่ะก้องงาน AI เพลงยังก็เนาะเปิ้นลงเอาลงสตอรี่ยุ่งหวานนี่เปิ้นจําบ่ได
1: ้เปิดเบิ่งสปอตอรี่ใช่มั้ย
6: เดี๋ยวๆเดี๋ยวเปิ้นสิหาดอกยังก่อนเรื่องจริงเรื่องจริงอีหยังนี่ล่ะน้องจําบ่ได้เป็นของเวอร์ชั่นผู้ชายแม่ไอ้
1: เร
6: ื่
1: องจริงว่าดิ
6: ค่ะอีหยังดอกชีวิตอย่างก็ชีวิตคือเรื่องจริงหรืออย่างนี้ล่ะน้องจําบ่ได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีหลังดอกไอ้เอาฝากไปหาทางไอ้จิเลนกับเกฮอพร้อมแน่เนาะค่ะเนาะโอเคปู่นี่พูดล่ําซ้ําหน่อยเนาะ
1: จ
6: ้าๆอย่างก็เป็นราคาเข้าก็เกี่ยวก้อนบ้านก้อนเมืองเขาเจ้าได้กินข้าวใหม่ก้อนเขาเจ้าเนาะจ้าล่ะก็ฝากไปหาคุณแม่คุณแม่ยังกะล่ะคุณแม่บ้านสีฐานคุณแม่น้อยนี่เด้อค่ะเด้อ
1: น
6: ้
1: อยครับผมครับ
6: เจ๊เพ้นพร้อมนี่เด้อค่ะเด้ออ้าเต็มๆๆๆกับอันนั้นเจ๊สยาคนสวยนี่เด้อค่ะจ้าฝากหาเบิดเบิดได้เด
1: ้
6: อไอ้นุ่มม่วงนะเป็นพิเศษนี่เด้อจ้าล่ะก็ฝากไปหาเสี่ยวูพร้อมนี่เด้อค่ะเด้อเสียบูทั้งล่องค้ำนี่ล่ะก็ใบแดง
1: ผมครับ
6: หน้าไม่เลยหรอโอ้แม่เทียงเดี๋ยวไอ้ปากหาแม่เทียงกับไอ้สากพร้อม
1: จ
6: ้
1: า
6: จ้าคุณแม่พันปีพร้อมแน่นอน
1: โอเคครับผม
6: หน้าไม่เลยหรอ
1: ขอบพระคุณ
6: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหยากวนใจบีครับโตซอยเช่าหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของเช่าหน้าปัญหาใหญ่ของเช่าหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคายุติธรรมครับมีวางขาวางจำหน่ายนะครับอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด บริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคาอยู่ในธรรมร่วมมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับได้รับคูปองเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับจับสลากจับรางวัลขึ้นมาได้อีหยังก็แล้วแต่ครับพี่น้องก็ที่ได้รับการนะครับผมโทรศัพท์จากหรือว่าจับในขณะที่พี่น้องไปซื้อเลยนะครับพี่น้องกะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทั้งร้านได้เลยนะครับเด้อเจต้าคนสวยจะดีกับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีพร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับ0895404449และกระสุน8927780 60 0892778060ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร่วมกับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรมอบโชคมอบรางวัลให้กับทุกท่านสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางสิออกมาตำบลเกิ่งครับก็มีผลิตภัณฑ์เต่ามังกรวางขายประจำหน่ายมาที่เทศบาลโคกศรีตำบลอุเมาเพื่อยันตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานจากร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีแล้วก็ไปที่ร้านโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ใกล้กับวัดแก่เป๊หน่อยไปที่อำเภอดอนจานอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลนะครับสาขานะครับผมอำเภอดอนจานนะครับได้ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็ไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสาขาอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับร้านโชคชัยการเกษตรครับร้านโชคชัยการเกษตรอยู่ตำบลหนองแว้งอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรวางขายวางจำหน่ายราคาอยู่ในธรรมครับพี่น้องครับอ้าวขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับเด้อสวัสดีครับผม
5: ฮัลโหลจ้า
1: ครับผมครับ
5: แม่เพียงขอซ่อมเส้นเนี่ยจ้า
1: ครับผม
5: ขอซ่อมเส้นอันเสาดอนนอนกลุ่มเนี่ยจ้าเรา
1: ครับผมครับ
5: อันเส้นหนึ่งของม้อนแกนอันเมื่อแรงว่างบ่อเด้อ
1: เมื่อแรงว่างบ่อ
5: จ้า
1: ผมบ่แม่นแดงจิตตะกอนบ่
5: แม่นเบาๆไอ้เจ้ามาม้วนแกน
1: มือแรงว่างบ่อ้ายขอพ่อนาจักหน่อยดิบ
5: ่จ้าจ้า
1: แม่นจิตตะกอนโอเคโอเคโอเค
5: จ้าไอ้เจ้าขอหมอดเด้อจ้าบ่าวเด้อ
1: ผมครับ
5: มาเพื่อนน้อยจริงจานจะเต็มเด้อจ้าบ่าว
1: โอเคครับ
5: มาสาวน้อยสาวเสแสร้งจะถามตอบก็เนื่องจ้า
1: ผม
5: อาจารย์จ๋าหมอตะวันจะทนกับหมูเด้อจ้าบ่าวมันยิ้มนะต้นเสียงแจ๊ะๆอยู่นะบ่าว
1: จ
5: ้าจ้าอาจารย์น้องเสือตานานสามหลานมาลาตุ๊ดปีใหม่ด้วยจ้า
1: ครับผมครับผม
5: อันจะเจิมไหนบ่าววงนาลูกละล้อในตะวันเด้อ
1: ผมครับผม
5: ไอ้บ่าวสาวแตงนี่อ่อนในอันแม่มาม่าไอ้ดอกแตงนี่อ่อนในอันแม่มาม่าไอ้ดอกรักในตะวัน
1: ผมครับ
5: อันลูกแดงสองลองคันลูกติ่งลูกวลาตะวัน
1: โอเค
5: อันแดงหนึ่งก่อนนะจ้า
1: คร
5: ับ ภาษาเสียงร้ายกาจะมาว่าที่เล่นหน่อยก็หมอตะวันในนะจ้า
1: ผม
5: อาจารย์เสรพุทธในตะวัน
1: ครับผมครับ
5: เอามาไว้แต่ละเราก็เก่านะจ้า
1: โอเคครับผม
5: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบอ่ะนะครับพี่น้องครับเปิดเพลงกับบ่ทันเวลาสิเบิดแล้วนะครับสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่ง มุ่งทำ
8: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลัง

0: สารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัว
1: ชัว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: เสีย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์

0: ันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

ครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับสำหรับขอหอมก่อนแต่งเป็นเวอร์ชันของมนต์แคนแก่นคูนกับเขาทิพย์ธิดาดินนะครับต้นฉบับก็จะเป็นเทพพรเพชรบุญกับอังคารางคุณชัยนะครับสมัยเด็กเนาะนะครับผมนี่เพิ่นก็เอามาร้องใหม่ทำใหม่กับม้วนไปอีกแบบนะครับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งมนต์ดีครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่นะครับบ่ว่าดิเป็นร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำและอำเภอใกล้เคียงนะครับเด้อสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเยอะแยะมากมายมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์หมอพี่น้องสามารถไปใช้บริการกันตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำนะครับเด้อบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงบ่ได้เป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าที่เป็นพวกน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์จาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแท้จำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก่อต้องยกให้สีเบเยอร์นะครับนะอย่าลืมกันแล้วกันครับมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติวิทุกเฉดสีสีเบเยอร์นอกจากนี้ก็บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลและก็ยังมีอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมุ่งบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตาหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานการหลวงงานบวชงานกฐินใกล้สิกฐินแล้วก็จะออกพรรษาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อนะครับอยู่ในอำเภอร่องคำกับร้านชิปเปอร์มอลล่ะครับอัฐบริการวางขายวางจำหน่ายราคาไม่แพงบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงโทรสอบถามราคงราคาได้ก่อนล่วงหน้ากับ0813804599 0813804599เด้อครับเด้อ

0: มาครับพี่น้องครับสำหรับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับช่วงที่2ชั่วโมงที่2นะครับผมยังมีอีกหลายผลงานเพลงกำลังทยอยจัดให้นะครับมักค้นหัวล้านกับผ่านไปน้ำตาอีกแบบนึงกับติดตามเข้ามาติดๆจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์คำพระอุ่งครับพี่น้องครับ
1: กับน้ำตาอีกแบบหนึ่งม้วนๆจากมนแคนแก่นคุณนะครับ

จังบ่พี่น้องจังบ่เอานะครับพี่น้องครับข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอกุชินารายหรือว่าอำเภอบัวขาวเลยนะครับที่อำเภอบัวขาวอำเภอกุชินารายก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับคุณภาพนะครับดีวางขายวางจำหน่ายเราเด้อครับเด้อนะครับอยู่ร้านเกษตรพันธุ์ครับพี่น้องครับนะครับอยู่อำเภอกุชินารายกับอยู่ร้าน PS เกษตรพันธุ์นะครับอยู่ข้างๆร้าน DIY อำเภอกุชินารายเด้อร้านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร้าน PS เกษตรพันธุ์อำเภอกุชินารายอยู่ข้างร้าน DIY อำเภอกุชินารายนะครับบัดนี้ร้านขายแก๊สก็มีอยู่กุชินารายเหมือนเบนบัสซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผ่ก็เป็นศูนย์รวมนะครับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ครับพี่น้องสนจิตสนใจนะครับพี่น้องครับถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกนะครับอย่าลืมนะครับเด้อนึกถึงอยู่เสมอว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมออย่าลืมถ้ามักนึกถึงความปลอดภัยก็ต้องนึกถึงถังแก๊สปตท. 0438-11848 0438-11848 ละก็0885730753 0885730753ครับผม

0: โซโล่ นั่นแหละครับพี่น้องครับผลงานเพลงที่น้องแอปเปิ้ลแนะนำขมักกับฝากไปเป็นกำลังใจครับประธานนนท์ศึกษาในเด้อฝากไปหาแม่นางฝากไปหาแม่สู่ทั้งพ้นเถ่าน้องจะจากับคุณหมอน้ำเนยพร้อมครับทีมงานของคุณพ่อเคนเพชรพูนคำคอมโบครับแม่นางซอสิบห้าคุณพ่อนะครับอำนาจคุณแม่สีนั่นเด้อนะครับคุณแม่โฮมนะครับผมตกหม่องทุกบอลล่ะครับเอ้ามวนๆนำกันครับรายการลูกทุ่งตะเดกครับเอ้น้ำตาลหวานไปยังไหนขึ้นบิดขึ้นมีแต่สุมือนี่เนาะสงสัยเพิ่นไปเขาวัดเขาว่าบ่พร้อมกับแม่เสริมนะครับพี่น้องครับฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับเด้อสำหรับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกลักนะไม่ถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการมีคุณค่าต่อพี่น้องเพราะว่าผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับอย่าลืมครับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดข้าวต้มที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตนะครับกับแม่นางข้าวต้มบัดปฏิขายสุมือสุมือของผมอยู่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มบัดแต่ตีหาพุ่นละครับก็จะมีลูกค้าของผมมารับมารอนะครับเพิ่นสั่งไปแล้วเที่ยงคนก็เอาโอนเงินไว้ให้ล่วงหน้ามือมารับกันรับสินค้าไปเลยเพิ่นก็จะห่อเพิ่นจะแพ็คให้นะครับเรียบร้อยนะครับขี่รถมาซื้อของไปขายอยู่บ้านต่างหมู่บ้านเนาะครับเนาะมาขายอยู่ในตลาดทุ่งนาทองมาขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรจังซี่ครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่งขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรจังซี่ครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทอยแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่งขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรจังซี่ครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทอยแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่งขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรนี่สิครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทอยแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่งขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรนี่สิครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทอยแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่งขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรนี่สิครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทอยแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่งขายอยู่ในมาซื้ออยู่ในตลาดเทศบาลมาซื้ออยู่ตลาดเกษตรนี่สิครับนะครับเพิ่นก็สินัดกันแวะรับอยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทอยแล้วก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สะดวกสบายแบบใดก็โทรมาสั่ง
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไมล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษ เมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
2: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิต
3: ยี่สิบสองของอีสาน
4: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081 2

0: ไฟกระตุกครับพี่น้องครับช่วงระยะเวลาหนึ่งไฟกระตุกตอนนี้มันกลับขึ้นมาดีแล้วบ่เนาะพี่น้องผู้คุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรมาบอกดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีได้แล้วครับเด้อนะครับสัญญาณชัดแจ้งชัดเจนดีบ่รายการลูกทุ่งทะเลกะนะครับผมเอาผลงานเพลงเพราะๆมาฝากแต่ว่าถ้าเปิดไปแล้วพี่น้องบ่ได้ยินมันก็เปิดมันก็บ่มีประโยชน์นะพี่น้องเนาะเอาซอยนะครับผมโทรเขามาบอกเลยว่าสัญญาณการรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดระยองนะครับชัดเจนดีบ่เนาะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะก็ชัดเจนอยู่ไอ้แต่ว่าห้างเจ้าก็คอยห้างเจ้าก็แฮง
0: ครับผม
1: จ้าแต่ว่าเพลงของเปิ้นไอ้เปิ้นละบ
0: ่เปิดไปแล้วเด้ครับ
1: บ่
0: เปิด AI นั่นบอกว่าชีวิตจริงอีหยังล่ะนั่นน่ะ
1: มันคือชีวิตจริงแม่ไอ
0: ้นั่นล่ะนั่นล่ะเปิดไปแล้วเปิดไปก่อน
1: โอ้ยเปิ้นไปอันธุระไปไทยปูดมา
0: โอ้ยก็เรียบร้อยแท้ล่ะพี่น้อง
1: วางสายปูบน้องก็ไปแล้วเด้กะว่าสิทันบ่ทันน่ะ
0: โหล่ะแม่นเปิดไปแล้วหลังจากคู่บ่าวม่วงนะแล้วก็หลังจากคุณแม่เที่ยงนี่คร
1: ับบ่เป็นหยังมีเวลาบ่ไหล
0: จัดมาใหม่จัดมาใหม
1: ่เอาเพลงอันทางสายเปียวให้อันพออ้อวูเนี่ย
0: โอเค
1: ทางสายขออยู่เปิ้นลืม
0: ครับผมครับ
1: ทางสายเปียวของเสกสรรบ่เฮ้อ
0: โอ้เสกสรรแม่น
1: จ้าค่ะเอาปากหายนุ่มเมืองนั้นแล้วก็ปากไปตามให้เก่าเนาะค่ะเนาะ
0: โอเค
1: เดี๋ยวมื้อหน้าเวลาเดี๋ยวเปิ้นสิเข้าขอไม่อ้ายถ้าอ้ายเปิดช่วงที่อันอ้ายสมองที่2น่ะมันจะบ่ฮู้หยินต่อม
0: ัน
1: ฮู้หยินเครื่องเพลง
0: ดี
1: เพราะว่าแบบว่าอ้ายดิ้งมาก่อนแม่นบ่อ้ายดิ้งบัดนี้บ่พอมันเริ่มมาก็พอดีเพิ่นก็เปิดได้เครื่องเพลงสิมันยังเข้ามาแม่ไอ
0: ้ครับผม
1: จ้าปกติได้นี่เพราะว่าเปิ้นเคยมียินอยู่จ้าปากหาทุกคนคือเก่าได้เด้อสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: เออไอ้
0: ครับครับครับ
1: ไอ้ปากหา FC ไอ้แน่ประจำเลยเด้อจ้าผู้เค้นบ้านดงเมืองแม่ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ฟังประจำได้นั่น
2: โอเคคร
1: ับ จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับขอบคุณหลายสำหรับพี่น้องแฟนเพลงแฟนกันนะครับโฆษณากับบ่ทันได้เบิดนะครับผมมาแล้วครับไฟดับบูบไปเลยเอ้าจังใดก็ต้องขอบพระคุณครับสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้ออยู่ตลาดทุ่งนาทองละกร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับ0662 0862 0619 54 0862ส่วนเสือกล้ามที่ใส่ได้ทั้งหนาหนาวหนาฮ้อนหนาฝนหนาหนาวใส่แล้วอบอุ่นดีหนาฮ้อนใส่แล้วเย็นสบายต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมอยากได้เสื้อไปใส่นะครับให้มันเท่ๆให้มันหล่อๆก็อย่าลืมครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ทักไปทั้งไลน์ Facebook แชทก็ได้หรือที่ไปเบอร์โทรศัพท์0619 54 0862 0619 54 0862เด้อครับเด้อฝากไว้นับช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับ

ตามคำสั่งคำจองครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุตเตเดกะคือรันเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำลาไสหลักราชแม่ทุ่มพอพรมบาทโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับเพิ่นก็เป็นศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่นะครับมีคุณภาพอัตราการงอกกระสูงอัตราการเจริญเติบโตก็ดีผลผลิตดีๆจังสี่ต้องเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่ร้าน90ประธานโทษครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากไว้เป็นกำลังใจครับสำหรับทั้ง2ร้าน2สาขาโทรสอบถามได้เลยนะครับเด้ออยากได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพนะครับมากมายหลากหลายร้อยละการกระสุน0899468350 0899468350และกระสุน43899633 043899633ลำรับพระจากพี่น้องไปพร้อมกับเพลงนี้ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเหมืออื่นเถอะครับโง่โค้งตาบ่พอกันใหม่โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเอง

บริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสกให้มานให้มา
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้า

0: ดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: อย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
4: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลือกนิ่มกินง่าย
6: ใส่โซเลพารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กินลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเลพารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
6: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
8: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยางไหลรวดเลยลวง
5: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
9: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
1: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่อีหยังหยังก็ลองมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถูกอกถูกใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่ออีแม่นะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้บ่าวเอกโซเล่มันแตกต่างกับของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดบอกให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้อีพ่ออีแม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทอง ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำกรดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลปนมาหลายนี่ย่ำข้นน้ำขดนี่มันสิหยอดน้ำขดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำขดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ที่ว้ายแฝบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปดแหลดแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก่อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นหน้าหูจักกันไว้กว่านี้ติว้ายพ่อยแม่เบิดหนีเบิดสินแล้วบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกข้างเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเอาตอนนี้พ่อกันแล้วก็บ่ทันได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังเลยคุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขำ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม่อย
1: ู่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม
1: ่บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเน
1: า
0: ะครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยางจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยาง3ไร่
1: จ้า
0: เป็นจังไดแนวผลผลิตหยาง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี่อยู่พอได้อยู
0: ่โหก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิขีดหยางหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู
1: ่จ้า
0: แล้วหน้าแรงนี่แม่เคยขีดบ
1: ่บ่เคย
0: บ่เคยขีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เขายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนหนังนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาอื่นหน้าแรงที่หน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรง ผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดซะเทีย
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมากรีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่ะน้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้ลนิ่มมันก็กรีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อตาน้ำยางมันคนดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ่ง
0: โอ้คุณแม่บุญเลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนพ่อเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นล่ะ
0: ดี
1: ดีดีคือเพิ่นเว้าล่ะ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ่ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถือกถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อยๆ
1: จ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักโซเล่พาราเว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเล่พาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้ลนิ่ม
0: ครับ
1: กินง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: ขึ้นแน่นอนแล้วว่าเจ้าคือเว้าดีแต่ยายบุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเว้าจากใจจริง
0: เว้าจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเว้าดีเขาสิว่าห้วยแม่ยายบุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าคือเว้าดีแ
1: หละมีได้จ้าง
0: ยืนยันเด้อแม่ยายบุญเลี้ยงเรายืนยันแล้วว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พะล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พะล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้อนทุกมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแง่สวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้ฮีพลอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โหหาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแหล่บ่ตายแหล่ซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพอกรีดบาดมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะแน่บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะแน่อีพลอยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโธ่มาได้หลายแท้เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีดิบน้ำยอดน้ำกดจังสิคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้วนแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทือนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อไอ้แม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อทนละหายเกี้ยงตับเลยเนี่ยพวกเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่เห็นโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่ดิโอ้ยว่ามันปอบพ่อพระย่านคักย่านแน่รับรองว่าปัญหาเรื่องเชื้อราหายไปจากสวนอีพลอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นอีพลอยแม่ของแท้ต้องฉลากสีทองเท่านั้นเด้ออีพลอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะ

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

ยายสีจูงหลานหน่อยจักว่าอ้อยหลานให้แอ้วจากขนมนั้นแล้วแซวแซวห้องหน่อใส่ยายเพิ่นเลยบายเอาได้เป็นปัจจัย50 บาท

อยเล่กับปุ่มพระประธานดอกคือว่ายกแบ่งพันธุ์พุ่นละนาว่าสิได้แท้ๆมันขอแลกไปแบ่งลา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ยาอันคุณแม่ซื้อไอ้แม่แหววซื้อได้ซื้อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม
1: ่อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำเสียอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ซื้อไว้แม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำคุณแม่รัตนาผิวขำซื้อเรียนซื้อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ซื้อว่าเจ๊แหววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร
0: ่ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่แต่กี่ผลผลิตเป็นจังไหนเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน่
1: จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ํายางไหลบ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเฮาได้ไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาท่าจักเทื่อบ่
1: ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ําเขาบ
1: ่แม่น
0: โหแสดงว่าใส่มะขักตัวนี้
1: ค่ะจะทุกยี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกยี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แล้วก่อนตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน
1: ่ก็ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกก่อนพอใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ที่ยี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกกระนิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เขาเลยยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกดเวลาเขาหยอดน้ำกด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงคือจะข้นนุ่มนี่แมนบ
1: ่จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บ้านนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: หูทางเน็ต
0: โอ้
1: เห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดู
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แววนี่ไปเบิ่งเน็ตเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ่งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: กับเจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบาดนี้พ่อเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลองเอามาใส่เบิ่งก็น่าจังสิแม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่เว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พาร่านี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ํายางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ําเสมอบ่คุณแม
1: ่แมน
0: ไหลดีไหลสม่ําเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกน่ะนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกีดง่ายบ่
1: เปลือกนิ่มกีดน่ะง่าย
0: กีดง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพ่อใส่โซเล่พาร่าน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแรงคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสิจักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4มีด
0: 4มีดห้วยใกล้สิเต็มโพแล้วแต่กี่จักมีดจังได้ซ้ํานี่หน้าแรง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็นซิมมีดจังได๋ซ้ำนี่คันแต่กี้แม่นบ
1: ่แม่น
0: บัดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่กับโซเล่พาร่า
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: เบ้ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โอ้ใส่เทื่อแรกถืออกถือใจเลย
1: ถูกอกถูกใจบ่มีน้ำเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกำลังใจทำโลดนี่นะ
0: มีกำลังใจสิกีดยางต่อ
1: แม่น
0: แต่กี้ขี้คานเลย
1: ขี้คาน8มีดก็บ่มีน้ํายางบ่เต็มฮอดกระโปะ
0: ได้ข่าวว่าแต่กี่ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักพอมาใส่โซเล่พาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ํ
1: ายางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ํากด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: มันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจักหน่อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกนี่นะ เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม
1: ่เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แหววนะครับหรือว่าซีหลีสว่างในคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกคนนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080 18

0: 04606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: คุดใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475เปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้าง ขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: เด็กน้อยโรงเรียนอนุบาลเพิ่นเว้าโอ้อวดกันซะแล้วเพิ่นหนึ่งเว้าขึ้นบ้านเฮามีสระน้ำน้ำพะนะผู้หนึ่งกะว่าบ้านเฮามีหมาพันพุดเดินว่าสั่นผู้หนึ่งกะว่าพ่อเฮาเป็นนักฟุตบอลน้ำผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาสวยกว่าแม่เธอพะนะผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาเฮ็ดกับเขาแซ่บพร้อมอีกผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาเฮ็ดกับเขาแซ่บกว่าแม่โตบ่ยอมว่าสันเถาะเพิ่นนั่นก็เลยว่าแม่เฮาเฮ็ดกับเขาเผ็ดๆเก่งซ้ำว่าสันผู้หนึ่งก็เลยว่าแม่โตเฮ็ดกับเขาเผ็ดๆสู่แม่เฮาบ่ได้ดอกขนาดตีสองตีสามเฮาตื่นขึ้นมาพอกับแม่เฮายังเผ็ดบ่เศร้าอยู่พะนะบ่ระวังจังสันล่ะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

少嘞怕辣拼命发洗脱，少嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แต่งงานงานหนึ่งในขณะที่กำลังกินเลี้ยงกันอยู่พิธีกรก็เอิ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเวทีแล้วก็ให้เจ้าบ่าวมาเว้าเปิดใจก่อนว่าซั่นฮะเจ้าบ่าวก็เว้าบ่ค่อยเก่งก็เลยเว้าเป็นก่อนวันนี้ดีใจจะได้เมียหลังจากที่ได้เสียกันหลายหนวันนี้จะมีเมียเป็นตัวตนขอบใจแขกทุกคนที่มางานพะนะพ่อว่าจบเพื่อนจะบ้ากระป๊อบมือผ้ากันหัวแตกครอบว่าสันทะเจ้าสาวก็อายซะแล้วเฮ็ดหน้าบ่ถึกจักสิว่าจังไดก็เว้าบ่เก่งนำว่าก็เลยเว้าเป็นก่อนคือกันวันนี้ดีใจจะได้ผัวหลังจากเสียตัวมาหลายหนวันนี้จะมีผัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้จำพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยะสะซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นร่าย่อยร่าดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนกระถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยาง กุดทอน้ำเลี้ยงกะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพอย่างกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: องสาวเพิ่นปรับทุกกันตัวเป็นหยังหน้าตาคือเศร้าหมองแท้มูถามเฮากุ้มใจเฮ้ยพะนะเวลาผัวเฮาหลับนี่มันสิละเมอเอิ้นซื้อแฟนเก่าประจำแหมภูมิมูก็เลยปลอบใจโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเฮ้ยเรื่องอดีตก็ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายเจ้าสู้สู้คนน่ะละละเมอกับภาษาละเมอบ่เสียหายอีหยังมูว่าอันละเมอเอิ้นซื้อนั่นเฮาบ่ได้ว่าดอกมูก็เลยว่าเอาละตกกุ้มใจอีหยังสั่นแต่ว่าฟังสื่อแต่ละคนนี่มีแต่สื่อผู้ชายพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบาวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองมูนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไว ปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

0: สองผัวเมียแต่งงานอยู่กินกันมาโดนเติบอันเรื่องมู้นั่นนั่นผู้ผัวธรรมดาแต่ว่าผู้เมียเนี่ยเอาการอยู่ว่าสันเถาะให้ว่าบ่ได้เศร้าจักมือว่าสันเถาะผู้ผัวก็สิเริ่มบ่ไหวสันตัวก็เลยคิดหาทางพักผ่อนแน่ก็เลยตั้งกฎกติกาถ้าห้ามาตกลงกันเถาะพะนะคอยก็แย่เด้ว่าสันว่าเฮามาปฏิบัติกันเฉพาะมือที่มีร่อเรือซะว่าสันมือใดบ่มีร่อเรือก็งดผู้เมียก็คิดอยู่ข้าวหนึ่งก็ตกลงโอเคอาทิตย์หนึ่งสิบ่มีร่อเรืออยู่สามมือก็สิมีวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสก็สิได้พักอยู่สามมือนะนะเริ่มต้นตามสัญญาวันจันทร์ก็ต้องประพฤติมาวันอังคารก็ต้องประพฤติมื้อนี้วันพุธกะว่าสิได้พักผ่อนว่าซั่นเถาะย่ามมื้อแรงมาก่อนนอนผู้เมียก็สะกิดอีกผู้ผัวก็เลยถามเอ้ามื้อนี้วันหยังเฒ่าจะลืมน่ะติวันพุธพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ๆๆๆเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ่อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

ม่ใหญ่น้อยแล้วเจ็ดแขวหลายตั้งแต่เกิดมาเราบ่เคยถอนแขวจักเทียปวดปานใดแล้วก็อดเอาพอว่าเราย่านเจ็บเวลาหมอถอนแขวน่ะนะแต่ว่ามื้อนี้อดบ่ได้แล้วก็จำเป็นต้องไปหาหมอพอไปฮอดร่องบานปุ๊บหมอก็ให้ขึ้นเตียงนะสิทำการถอนว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าอ้าปากออกย้ายพะนะย้ายหน่อยแล้วก็อ้าปากออกพ่อหมอจับคีมมาทำทาสิถอนแขวหมอก็ตกใจซะแล้วเพราะว่าย้ายหน่อยแล้วกรรมของหมอไว้หมอก็เลยถามว่าเอ้ายายมาจับของ

แม่เด้อเอ้าเฮากำลังม่วนซื่นอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

ยายอายุหลายแล้วล่ะเล่ายางเขามาธนาคารเสียเอาเงินมาฝากพนักงานธนาคารก็เลยถามมาหยังยายแล้วก็เลยบอกว่าเสียเอาเงินมาฝากจัก3ล้านแต่ขอเว้ากับผู้จัดการเองนะพนักงานก็เลยเอิ้นผู้จัดการมาว่าซั่นเถาะผู้จัดการก็เลยถามยายได้เงินมาจากไสตังหลวงหลายแท้ยายก็ตอบว่าได้มาจากการ

0: เล่นพนันว่าสั่นผู้จัดการก็เลยถามเล่นพนันอีหยังยายคือสิเก่งแท้พนะเถิงเว้าเถิงหัวว่ายายก็เลยเว้าว่าเอาบ่ผู้ละแสนเล่นพนันกับยายบ่พนะพนันอีหยังครับว่าสั่นมื้ออื่นบ่เกินบ่ายโมงของผู้จัดการสิเป็นรูปสี่เหลี่ยมพนะผู้จัดการก็คิดหัวในใจว่าเป็นไปบ่ได้ดอกกล้าบ่ยายเราย้ำมาอีกว่านี่ยายมีเงิน3ล้านเป็นประกันนี่ผู้จัดการเห็นว่ามีเงินอีหลีก็เลยรับคำท้าว่าสันเถาะหลังจากนั้นยายก็ออกจากธนาคารไปมือนั่นมัดมือผู้จัดการบ่เป็นอันทำงานเลยว่าสันเถาะนั่งค้ำแต่ของเจ้าของกายังเป็นลักษณะกลมๆอยู่กลับบ้านไปก็กินบ่ได้นอนบ่หลับซะแล้วตื่นยามมื้อเช้ามาก็ค้ำของเจ้าของมันก็ยังกลมๆคือเก่าอยู่นะแล้วก็มาทำงานตกประมาณเที่ยงยายก็มาแต่ว่ามีทนายมานำผู้จัดการธนาคารเพิ่นก็ยิ้มแล้วเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิได้เงินว่าซั่นเถาะพอมาฮอดปุ๊บพร้อมแล้วย่างยายพะนะยายก็บอกว่าพร้อมแล้วผู้จัดการก็หูดสิบแก้กางเกงออกยายก็จับๆค้ำๆเล่นอยู่หันละพิสูจน์เบิ่งว่าซั่นเถาะฝ่ายทนายของยายก็ยืนเอาหัวโขกกำแพงโปกๆอยู่ผู้จัดการธนาคารสงสัยก็เลยถามยายเอ้าเป็นหยังทนายจังเอาหัวโขกกำแพงยายพะนะยายก็เลยตอบว่าอ๋อเพิ่นแพ้พนันกับยายผู้จัดการธนาคารก็เลยถามต่อเอ้าพนันอีหยังกันไว้ว่าสั่นพนันกันว่าก่อนเที่ยงมื้อนี้ยายสิได้เล่นของผู้จัดการธนาคารทนายบ่เสือก็เลยพนันกัน 400,000 พนะ
1: เอาผ่านไปบ่หน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: แต่งงานเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่อายุก็หลายเติบทั้งคู่ละเพราะว่าต่างคนต่างมีปมด้อยว่าสันทะบัดนี้มาถึกชะตากันก็เลยตกลงแต่งงานกันในพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกระซิบบอกเจ้าสาวอันที่รักผมมีความลับสิบอกกว่าสันว่าอันคืออันนั้นของผมนี่ซ้ำเด็กหน่อยท่าโลกนี่ละพนะเจ้าสาวก็เลยกระซิบตอบโอ้ยว่าเป็นเรื่องอีหยังหนักหนาคนเฮาหักกันที่ใจบ่เกี่ยวกับรูปร่างน้องบ่ถือสาดอกว่าสันแต่ว่าน้องก็มีความลับสิบอกคือกันว่าสันว่าความลับหยังเจ้าบ่าวถามหน้าอกน้องบ่มีเลยแบนลาบคือผู้ชายนี่ละที่เห็นเต็งตึงนี่เอาฟ้องน้ำยัดว่าสันว่าเจ้าบ่าวก็บอกว่าบ่เป็นหยังบ่ได้ถือสาบ่สำคัญดอกพะนะตอกยามือแรงมาซะแล้วเพิ่นสิมีอีหยังกันสันตัวพ่อท่านครูถอดผ้าออกเจ้าสาวเห็นของเจ้าบ่าวเป็นล้มสลบเลยพ่อฟื้นขึ้นมาก็เลยถามเจ้าบ่าวไซพี่บอกว่าของพี่ซ้ำเด็กท่าโลกกว่าสันว่าเจ้าบ่าวก็เลยตอบว่าเอ้านี่เด้เงา50เส้นหนัก3กิโลซ้ำเด็กท่าโลกเลยพะนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮ้าวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทศให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียม

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บทที่2นะครับเป็นปี2525คาราบาวมีผลงานชุดที่2ชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
2: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับ
1: นานๆหลังจากวันนี้ใช่ไหม
2: นานๆใส่แกงกินทีครับ
1: กัญชาครับ

บาวนั้นมีนักดนตรีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารนะครับเป็นทหารอาชีพแล้วก็แอบเข้ามาเล่นกับเราได้อย่างไรก็ไม่รู้นะฮะแต่หลังจากที่เล่นกับเราได้อยู่พักใหญ่ๆทางทหารเขาก็ไล่ออกนะฮะปลดประจำการกลางอากาศเนื่องจากไปทัวร์แล้วไม่เข้าไม่ยอมกลับเข้ากรมกองเลยนะครับเป็นคนที่ผจญกับอาชีพหลายอาชีพนะครับเป็นนักดนตรีรับจ้างเป็นทหารเป็นนักดนตรีเล่นในห้องอัดเสียงหลังสุดนี้นะครับมาทำเพอร์คัชชันขายนะเพอร์คัชชันที่ใช้อยู่บนเวทีนี้ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขายดีด้วยครับเมื่อรอบตอนบ่ายนี่ก็ขายได้2ชุดเลยนะครับก็นับว่าเป็นอาชีพเสริมดีมากนะครับ1ผลิตภัณฑ์1ตำบลนะของบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับมือกองผู้หนักแน่นของเราครับพี่เป่าครับอำนาจ

0: พี่อยากพูดอะไรสักนิดไหมครับ
1: มีอะไรจะแซวอีกหมดยังไม่แซวแล้ว
0: ผมไม่ใช่พงเทพผมไม่แซวพี่ทำไม
1: เดี๋ยวผมจะพูดแซวบ้างแต่ว่าผมจะแซวได้ตีกลองดีกว่านะคร
2: รอสักหน่อยนะครับเพราะพี่เป้าอายุเริ่มเหลือน้อยแล้วครับผมไม่ได้แซวแล้วครับผมเป็นห่วงไงครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะพี่เป้าแหละฉันก็เป็นจะเดินจะก้าวขึ้นบันไดนี่ยังยากเลยแทบอยากเอามือไปช่วยยกขาเลย

ผมเชื่อครับว่าท้อทานอดทนไม่งั้นพี่เป้าคงไม่มีแรงตีกองไหวหรอกอายุขนาดนี้แล้วนะครับถามเมื่อไหร่ก็38 ยัง38อยู่ไหมพี่เป้าขนาดพี่แหลมเรียกพี่อ่ะ38พี่แหลม60แล้วอ่ะ

0: ที่ซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ขอบคุณมากครับพอปี26สนุกมากเลยครับวันนี้พบครับ

ขอบคุณมากครับสมัยก่อนนี่เวลาไปออกทีวีตอนนั้นเล่นเพลงนี้นะครับใส่แว่นดำกันหมดเลยจนมีคนเขาเข้าใจคิดว่าเป็นวงดนตรีคนตาบอดนะฮะเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้ใส่กันเท่าไหร่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ลีน่าจอร์เจว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
2: ่นายวิรชัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรง

0: งานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน พื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
4: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
5: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
4: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
7: ส่วนที่ยาวๆตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี่ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
6: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
8: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
9: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
8: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนันมาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัย ยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง
15: รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
19: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านมายังจังหวัดเชียงรายค่ะและเดินทางไปที่อำเภอเชียงของนะคะเพื่อที่จะไปชมธรรมชาติและพาทุกท่านไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะโยก็มาถึงที่เชียงของแล้วนะคะร้านริมโขงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คือแบบบรรยากาศดีมากๆนะคะตอนนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือตอนนี้นะคะมีการตั้งศาลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนั้นที่โยมานี่ยังไม่มีนะคะอันนี้ที่เป็นที่บรรยากาศเชียงของนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าน้ำเยอะเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นช่วงมีฝนตกก็น้ำก็เลยเยอะอย่างที่เห็นค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันนะคะแล้วก็เรียกว่าคือมากี่ทีเชียงของก็ยังบอกว่ามีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามก็
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ชุมชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 10:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: กับเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โซกให้มันให้มัน
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสุมอนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับคำขึ้นนี้ทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดระยองและออมแอมนะครับออมแอมมองใดแน่ล่ะฮะมองใดที่ฟังได้นั่นล่ะนะนะครับคันมองใดฟังบ่ได้คันอยู่ไกลหลายหลายก็ฟังทาง Facebook นะนะครับพิมพ์บางรูปแว่นตานั่นล่ะพิมพ์ก็ว่าชูศิลวินวักชูศักดิ์พบประชาชนกับเขามาเห็นมื้อนี้ไทยเสียสีฟ้าๆขาวๆนะครับกะละสีแบบรอๆจักหน่อยเพิ่นสั่นตัวก็ต้องย่องเจ้าของไว้บ่มีผู้ใดย่องเนาะเอ้าฮัลโหลสิ
1: เจ้าว่าซั่นนะ
0: ครับ
1: ได้ฟังแล้วบ่ได้เถียงว่าบ่ได้ฟังนี่แม่บ่ได้ฟังนี่เพิ่น
0: บ่ได้ฟังจังได๋เปิดตอนที่นอนบ่ได้ฟังติ
1: ถามเน็ตเจไรได้เน็ตเจไรวะอยู
0: ่ตั้งอยู่เพิ่งกันน้ำท่วมนั่นนะ
1: มีเชียงเลยก่อนที่เมียที่เมียก็บ่ได้นอนนั่งฟังเถลิงเนาะ
0: ได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่ได้ฟังอยู่บัดสุดท้ายหั่นได้ฟังอยู่น้ำท่วม
1: อยู่บัดสุดท้ายมู่บ
0: ่เฮ็ดอีหยังอยู่ล่ะสุดท้ายมู่นอนก่อนมู่สันติ
1: จักแล้วเอาเตรียมเข้าดีละเอาที่แรกแล้วมื้อนี้
0: อ้าวที่เรียกจังใดเนาะผู้เขาขอมาทางเฟซก็เต็มอยู
1: ่นี่เอาไปเอาจักแล้วเนี่ยบ่จักมาเขา
0: เ
1: ออเนี่ยควายก็เหมือนเดาเอาอันน่ะตวมหน้าบ่นี
0: ่น้ำท่วมพี่ว่าดีกว่าพลเล้งก็จัดให้แล้วมาคืนนี้แต่บ่อยากได้น้ำท่วมหน้าฟังจังได๋ก็บ่พอดอกเพราะว่าเขาคนคนละพิงแล้วเป็นหยังจังเว้าสวนกันซะเด้อเนี่ย
1: จ้ามาไปลูกไฟเหมือนกันเด้อ
0: น้ำท่วมก็สิว่าน้ำท่วมในน้ำท่วมนาก็ว่าน้ำท่วมหน้า
1: อีเมียก็ว่าบ่เปิดอีเมียก็เปิดนี้เนาะบ่ด่าว่าตะวันเดียวตัวนี้เมียเปิดนี้ตัวจ้ามาเป็นป้าเลี้ยงป้าเสริมป้าละนี่เด้อเป็ดเคียงพร้อมมีทั้งร้อยพร้อมเด้อเป็ดเสียไร่พร้อมเด้อจ้าไม่มามาพร้อมจ้าก็แม่นเข้าเฮือไปเด้อจ้าก็ป้าจังแล้วใครสาวกะละทินเด้อกับเมียพันธุ์เห็นพร้อมเมียน้องพร้อมเมียชวนเมียหน่อยเด้อเมียบุญงามเมียคุณแก่เมียเทียนทองเลยเด้อสาวสีทองสีทองสาวน้องน้ำเลิศเมีย2,000ปีเด้อนาไม่รอพ่อมาดีจ้า
0: เนี่ยว่าเฮาเปิดให้ปณีกะหมุนหนีซะหมุนหนีไปทางอื่นซะก็บ่ได้ฟังเลียวเนาะขอแล้วก็หมุนหนีเฮาสวัสดีเฮาก็เปิดให้อยู่เนาะจะเป็นด่าได้ด่าดีเนาะด่าดีเจนี่ฮาโรสิเบลเอ๊ะเป็นจังได๋ตะดิบ่ดีเป็นจังได๋
1: ได
0: ้
1: ได้ดี
0: แต่ที่เออก็ยังรู้ว่ามีพ่อมีแม่แต่ได้นี่ฮะ
1: ล
0: ู
1: กพ่อแม่โตกิน
0: เออจังว่าอยู่นี่ล่ะ
1: เอาน้ำตาพาเราเนี่ยได้พ่อนาง
0: พาจากน้ำหรือพาเรา
1: พาจากสองเตียคนละหัวน้ำมันแก่เป็นนั่งไหนล่ะตัวเมื่อเนี่ยได้พาจากเตียบ
0: ่บ่ไม่ได้พาดอก
1: มันมีผู้ใดพาให้จี
0: ได้ยกแก้วกินโลด
1: ทางที่จะได้พาให้แม่จ
0: ังได้ยกกินโลดแล้วนะครับบ่ได้พายากดอก
1: เปิดออกเอาแม่สิ
0: แม่นสบายคือหยัง
1: เลยสิเปิดฟ้าออก
0: เออแม่น
1: เอามอบให้น้องสาวสัมผัสเด้อ
0: ครับ
1: อย่าทั้งเตียงพร้อม
0: เอา
1: เ
0: ต
1: ียงเอาทุกคนเลยวะนะ
0: ครับ
1: หัวหนังไม้รอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีบ่าวโกบุญยฤทธิ์รวมธรรมเดี๋ยวมืออื่นสิไปทางยโสธรสิไปทางกุลมุกนะหานเนี่ยไปหาสอนกุ้งมากินกันนะครับพี่น้องฟังรายการเฮาต้องฟังให้มันจบด้วยครับพี่น้องแม่นบ่าวชื่อศิลป์สวัสดีครับก็ยังเปิดเพลงเหง้าอยู่เด้ยเหง้าไปจะบ่ฮอดเบิดเพลงสุเพลงเลยเพลงน้ำท่วมนี่เป็นงานเพลงของน้ำท่วมของสันคิรีศรีประจวบเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ว่าน้ำท่วมหน้าเพิ่นขอแต่น้ำท่วมเด้อน้ำท่วมเด้อ เขาก็ได้เปิดน้ำท่วมกันต้องบอดน้ำท่วมนาเขาก็สิเปิดน้ำท่วมนาเนาะเข้าใจตามนี้ให้มันชัดเจนในเพียงนั่นฮัลโหล
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
2: ขอฟังเพลงเงินชาติแท้ของเธอนะครับ
0: เอียงเกาะ
2: ชาติแท้ของเธอ
0: ชาติแท้ของเธอ
2: ครับผม
0: ครับ
2: ของไอ้เสมาทองคำนะครับ
0: มันจะใส่อีกเสมาทองคำ
2: ครับผม
0: เจ้าก็ว่าเจ้าโทษบ่ทั่วหาก็บ่ติดนี่คือโทษติดจะโทษหาผู้อื่น
2: ติไม่ติดครับไม่ติดจะไม่ติ
0: ดจะโทษหาผู้อื่นหรือกดเบอร์ผิดไปเบอร์นี้มันก็ไปเลยดิเนาะ
2: เบอร์นี่แหละครับเบอร์ประจำอยู่นี่แหละก็เอาไว้ในเครื่องเลยนะครับ
0: อืม
2: ครับผมเอาใครทุกคนนะครับที่ฟังในสายนี่นะครับเด้อ
0: ครับ
2: ครับผมเอาโชคดีเอามอบภัยผู้อื่นอยู่นานไม่นะครับรอๆครับมันแม่บ้านผมสวยๆนะครับเด้อ
0: ครับผมนะครับ
2: ครับเอาวันดีครับผม
0: ครับจากผู้เบาท่านดององค์ผลทั่วมาวางเว้นว่
2: าท่านดองนี่แหละครับไอ้นุ่มหนวดงาม
0: ไอ้นุ่มหนวดงามตีไปตัดผมก็จะโกนหนวดเจ้าได้จะไปตัดเด้อ
2: เออตัดบ่ได้ครับวันของแพงนะครับ
0: เออเพิ่นจะไปเฮ็ดหยังล่ะฮะว่าจะเฮ็ดแนวติ
2: ไม่จ้ะโอ้ยว่าจานของเราโทษนี่
0: อุตสาหกรรมเราโทษสิเออคืออยู่โอ้ยอดซอดดิสดแจงว่า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณเนาะนะครับว่างสายในเรื่องเหรอเอาคือว่าว่างสายนะครับถ้าในว่างสายกับว่างไห้กันเอามาฟังงานเพลงเล็กๆเพลงมาเป็นเพลงแรกดิผลความมาตรโดนละเปิดเพลงแต่ก่อนเขารายการผลความมาตั้งเฟซก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะนะครับบริฟังวิทยุกับเปิดฟังข้างวิทยุนะครับฮัลโหล
3: ฮัลโหลจ้าม
0: าจังไ
3: หนไอ้เพียงขอฟังเพลงนะจ้า
0: เพียงยังมาเสียงดังฟังสัตว์
3: เพลงเพลงขันค่อยน้องที่ช่องเมฆได้จ้า
0: ค่อยน้องที่ช่องเมฆ
3: จ้ามนเทนลองเด้อจ้า
0: โอ้ยสู้ศักดิ์สู้ศีลลองสิว่าได้เนาะต้องมนเขียน
3: อันจะอยู่กับคำว่าตัวที่ร้องก็ร้องได้เด้อว่าเด้ออ
0: ืมคอยน้องอยู่ช่องช่องใดบู้บ
3: าจ้าไอ้ว่าร้องแม่งวนกาจะเบา
0: ครับผม
3: ตะเนื้อตาเชื่องฟังเด้อจ
0: ้
3: า
0: แต่แต่ฟังได้ร้องได้เหมือนแล้วแต่ว่าพวกเจ้าสิฟังข่อยได้บ่วันเถาะอืม
3: ฟังได้เบิดเบา
0: ได้เบิดติอันได้ฟังบ่ล่ะเมื่อคืนนี่น้ำท่วมนั่น
3: จัดฟังอยู่จ้าตอนที่นี่ร้องไม่เบา
0: เออบอกเมียหน่อยในเด้อเพิ่นพาไปหมุนเบิ่งคืนใดบ
3: ่จ้าได้เพียงฟังอยู่
0: อืม
3: ตอนที่นี่ร้องแล้วนอนหลับบ่คนบ่สบายเวลานอนหลับจ้าพี่ชายอยู่บ่
0: เพิ่นมาพุ่นหมุนหนีไปคืนอื่นพะนะ
3: โอ้ยก็ว่าฟังแล้วน้องหมุนหนีไปคืนอื่นน่ะเพื่อนล่ะ
0: ขอแล้วก็มันมีไปฟื้นเอื้อนเสยซะเนี่ยอืมรถฟังบ่จบ
3: ฟังจนนั่นเว้าอันละกันพุ่นล่ะจ้า
0: จนเพิ่งสรรเสริญบารมีพุ่นเนาะอืม
3: จ้าว่าเสียงฟังจนเบิ่นอันติดที่จะอยู่พุ่นล่ะเว้าอันเครื่องตรงเพิ่นพุ่นล่ะ
0: ครับ
3: อืมเสียงนางฟังอยู่ล่ะเสียงสารแห่พร้อมและฟังอยู่นี่เว้า
0: แห่ทีและแห่ห่างละจังนิ้ว
3: ครับเขาตั้งห่างกับสารนางเขาตั้งทีกับสารทีเว้า
0: เอาอันเฮ็ดแห่อันในเด้อแห่ฮวกให้ในเด้อ
3: เอาแห
0: ่
3: แต่เฮ็ดเสร็จบ่มา
0: สิไปตื้อฮวกแม่
3: เอาแห่ฮวกมันต้องเอาหินได้บ่าวเอาตะหิงบ่าว
0: นั่นล่ะเฮ็ดให้เนี่ยแห่น่ะสิไปตื้อฮวกแม่นฮวกขึ้นหลายแต่ซั่นดอกอืม
3: โอ้แม่เพียงสิว่าตายก่อนบ่ว่าแห่เสร็จตื้อฮวก
0: นั่นน่ะตื้อฮวกแล้วเฮาเอาไปเฮาฮวกเด้อเฮาฮวกนะ
3: ว่
0: ากันเอาหวกเด้อหวกหมู่มันเสี่ยงน่ะแม่มันไปไว้แม่หวกเสี่ยงแม่
3: จ้าจ้า
0: อืม
3: ไอ้เพียงกำลังอยู่นี่ทุกคืนทุกคืนน่ะว่าเอ้ย
0: สารไปสารไปผู้เกี่ยวของผู้เกี่ยวสาร
3: จ้าจ้าแก่เก่าเต้าหัวขาต้มขาได้ว่าได้หรือว่าได้ครับคำนี้เสี่ยงหูน้ำเมาเต้าหัวขายแล้ว
0: เอ้ยเขาเกี่ยวมูยังยังยังห่วยเพิ่งเตรียมอยู
3: ่จ้าเต็มอยู่จะว่าจะตั้งน้ำเมาเนี่ยเมา
0: เอออยู่นี่ก็มีแต่พ่อกินนั่นแหละว่าได้มาขาย
3: ขาตั้งน้ำเมาเดี๋ยวเตียนนั่นขดีใจเราได้เมา
0: โอ้แต่เสียงกันเดี๋ยวมีแห้งแล้วอืม
3: จ้าจ้า
0: ครับ
3: ตัวเมา
0: ครับเดี๋ยวนี้เป็นทะเลเลยเดี๋ยวนี
3: ้เอาอับตรงไม้เที่ยงในจะ300จะมาเด้อ
0: มะละกอ300เมตรเที่ยง
3: พอดได้พอดีเอามะละกอก็ได้จ้าจ้า
0: ครับอื้อหือ
3: จ้าอันก็เที่ยงขอ2เสียงหันมอบไปจะมาเด้อ
0: มอบไปทางใดล่ะ
3: มอบยังมอบให้เพื่อนบ้านที่ฐานมะละกอมูโลด
0: จะไหนก็นอนหลังจากกันนี้ไปคืนอื่นแล้วอย่าหมอบแล้วเฝ้าหมอบเด้อเราหนีก่อนเนี่ย
3: วันไอ้นายแม่ตีต้องให้ลูกกับแก้มอสตะวันแก้วันเหตุบางคนน้องในกระจา
0: ครับ
3: ไอ้น้องนั่นลือกายันสาวเสียร้ายให้ไปสองคนตีให้แม่มามาจะมาเด้อ
0: ครับ

อันสวัสดีเด้อว่าซั่นเนาะนะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะอันเพียงน้ําท่วมหน้านี่สิเปิดสุดท้ายหมู่เด้อไปหน่อยล่ะฟังเด้อถ้าฟังได้จะฟ้าหมุนหนีเด้อเอารักว่าให้เอาใจมาเก็บนะครับมอบให้สาวพุทธน้องหลาในจากทักกรุงเทพมหานคร

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนสำหรับทุกสภาพผิวของพี่มาตรฐานจะด้วย
0: อะไรคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: มาอีกแล้วตามนัดคือเก่าประเภทฝนตกนี่มันสิมาช่วงบางยุศินจัดรายการนี่ล่ะเสียงดังสวดไม่อย่างเดียวนะครับตกดี2:30 น.มาโหลดถ้ามันถูกต้องตามเวลาซะตามเวลาโหราศาสตร์ซะโอ้ยทางถวัดบุรีตกบ่เนาะท่านณัฐพลพลเวียงตกบ่ถวัดบุรีท่านนี่คือตกแห้งแท้นะครับตกสนั่นปันพื้นอยู่แท้นะครับบ่ยิคือตกดีแท้นะครับฝนตกดีจังซี่ก็ฟังแต่เพลงทะเลเนาะนะครับสามหมอลำห้องให้บ่นะมันห้องให้ไปฮอดใส่ละสามหมอลำฟังมึงกันนะจากสาวน้องนำลึกขอมาสาวน้องมึง

0: ดสิวฟ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งเด้อโอ้ยฝนก็ได้ตกลงโป่งเปียงขึ้นมีรองเนาะเอาช่วงนี้สบู่เฮามีอยู่3อย่างนะครับมีสูตรมะขามลดสิวลดฝ้าคือกันนะครับแล้วก็สูตรน้มแพะนะครับอันนี้ก็ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งเนาะนะครับแล้วก็มีสูตรมะละกอนะครับหลายๆมะละกอกองอีเลียอยู่พี่น้องนี่3สูตรเท่านั้นล่ะนอกนั้นก็มีกล้วยผงดิบนี่ก็ใช้ดำผสมโสมมีน้ำมันเขียวนะครับพี่น้องได้อยู่เด้นะครับแป้งกล้วยแน่กาแฟน้ำนะครับสำหรับผู้ใดต้องการก็สั่งมาก็ได้กันเนาะนะครับเอาเนาะนะครับเอาอันมื้อนี้ก็เป็นอากาศดีแต่ฝนก็ตกจังได๋ดอกนะครับตกมาแน่แห้งไปแน่นะครับทางธวัชบุรีว่ามิดจ้อยว่าซั่นทางว่าวิวทุ่มนี่ฝนตกนี่ดีพี่น้องนะครับมันก็สิประมาณ2ทุ่มเนี่ย2ทุ่มเสียดเอาละนำมาแล้วจะไปตกเอาเศร้าตกกับตอน4ทุ่มพุ่นละนะครับบรรยุศิลป์เศร้าแล้วเศร้าจัดรายการแล้วก็จังเศร้าน้ำกันพุ่นละเดี๋ยวนี้ก็ยังมามือความอยู่ทางนอกอยู่ขอเพียงอย่างมากละน้ำท่วมหน้าที่ได้ฟังบ่ละอยู่บ่ละนั่นน่ะเนาะเดี๋ยววันนี้สิว่าเรียงนั่นให้ฟังเรียงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านสร้างที่ดินเฮียผู้ใดยึดติดริมซี่เฮียผู้ใดจะยึดติดแม่น้ำนะครับเฮียผู้ใดยึดติดห้วยหนองคลองบึงนะครับเนาะพลคนก็ว่าเออมันติดแล้วมันยังไงมันสร้างไปติดหรือได้บ่ว่าซั่นเนาะนะครับเออถามว่ามันสร้างได้บ่มันก็สร้างได้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าคันแหล่งน้ำคูน้ำหรือว่าลำคลองต่างๆหรือแม่น้ำที่มีความกว้างนะครับความกว้างหน่อยกว่า10เมตรนับระบัดเลยกันหน่อยกว่า10เมตรนี่ให้เฮาถอยรุ่นอาคารเฮาเถียงหน้าเฮาสิสร้างนะครับหรือว่าบ้านเฮาสิสร้างถอยรุ่นมา3เมตรนะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นเพราะว่าโอกาสที่น้ำมันสิเสาะมันสิพังลงก็มีคือกันเพราะฉะนั้นก็ต้องถอยมา3เมตรจังค่อยสร้างเนาะอันนี้คือขันข้องน้ำความกว้างบ่เกิน10เมตรแต่คันว่าถ้าวันแรงน้ำมันกว้างกว่านะครับหนองน้ำคลองน้ำมันกว้างกว่า10เมตรความกว้างมันนะครับกว้างกว่า10เมตรก็ต้อง

0: หอยอันนะย่างหน่อยๆต้อง6เม็ดขึ้นไปนะครับก็คือ6เม็ดแล้วจังเริ่มสางบานบ่แม่นว่าไปสางง้อยเลยบ่ได้เด้ไปสางง้อยหนองน้ำเลยบ่ได้สางสางง้อยแม่น้ำสางง้อยห้วยบ่ได้นะครับมันผิดกฎหมายผิดจังไหนบ่ติเนี่ยครับมันสิเสาะมันสินะครับมันสิเสาะมันสิตะไลเฮียนสิพังลงเพิ่นก็เลยห้ามไว้อย่าไปอีกเนาะถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับเช่นนะครับบึงทะเลสาบทะเลหรือว่ากวานพะเยาหรือว่าลำน้ำซี่จังสิเอาซึ่งมันกว้างขนาดใหญ่นี่นะครับย่ำสิสางอาคารต้องถอยสางเฮียนสางอาคารต้องถอยมา12เมตรถอยจากริมตะลิงมา12เมตรจังสางใดดีนะครับเนาะแต่คันสิสางหัวสางหยังสางได้เลยบ่เป็นหยังบ่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเนาะนะครับขอเฮาสางคิดหลายทางอบต.เพิ่นก็สิมาว่าอ้าวคือบ่ได้ขออนุญาตให้เพิ่นมาเบิ่งแน่จังซี่นะครับเฮาก็สิยากอีกเนาะนะครับเอาสายได้อินแล้วนี่ก็ได้เอาเว้าถ้าได้จบปานใดล่ะฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: นมัสการแม่ศรี
1: นมัสการ
0: นมัสเกินแม่ศรี
1: ปูมาไปนุ่มเขาน่ะ
0: เอากับว่าฟังหยังเนาะนี่ก็ได้
1: ฟ
0: ัง
1: จังได๋บ่ทันได้ฟังหยังอยู่เฮาก็สิมา
0: อุ๊ยแต่เอาใหม่เด้อเดี๋ยวนี้มีอยู่3อย่างมีมะขามน้มแพะกับมะละกออืมแล้วก็กล้วยผงดิบแล้วก็น้ำมันเขียวอืมแล้วก็กระชายดำผสมโสมที่มีอยู่เนี่ยมิดจัด
1: เจ้าน้มเข้าบ่ทันได้มาฮอดเ
0: บิดมาฮอดแล้วมันเบิดแล้วหน้าล่างเดียวนึงบ่คู่เขียวกัน
1: ตามก่อนก็บ่ยาก
0: บ่แล้วสิย่างหยังเฮา3ก่อนเนี่ยว่าขายเบิดแล้วเนาะลีลาอยู่หั่นเพียงว่ากันลีลาอยู่หั่นเพียง
1: เอาบ้านกับไปวัดน
0: ี่เนาะเอ้ยก็ลีลาตัวนั้นลีลาอยู่หั่นล่ะอืม
1: บ่ทักแต่ติ
0: หมดแล้วอีบ่มีอีหยังเหลือเลยเลยอยู่เฉยๆบ่เป็นคือจังบ้านเพิ่นเป็นจังใด
1: เพื่อนมากี่โทรสั่งโทรศัพท์อยู่เสียหนึ่งซึ่งจะได้หมูก็ได้บทสั่ง
0: เอองานวัดสิโทรสั่งแหละเพิ่นก็เลยมาเอาสัมยุเฮียนนี่บางสิบก้อนนี่แหละเมื่อสั
1: ่
0: ง
1: เขามาหน่อยแต่นุ่มเขา
0: เอามันมีหน่อยเนาะเขามีหน่อยเนาะมันญาติกันเนาะถ้าเขาเขาก็ผิดฤทธิ์ได้เนาะเขาก็สิว่าม
1: ะละกอเด้อคันเด้อมะละกอ
0: มะละกอ
1: คร
0: ับ
1: อัน
0: มะขามนุ่มแพะหิงบ่มีมี3อย่างแม่ๆมีมะละกอมีน้มแพะแล้วก็มะละกอแล้วก็ขิงโอ้แล้วก็มะขามมี3อย่างว่าได้สิหลงนำนี่จักบ่ว่ามี3อย่างนะ
1: เอาไปสั่งขิงเนาะคนอยู่วัด
0: สั่งขิงก็เอามะละกอไปให้เอามะขามไปให้เพิ่นก็บ่ขมะดอกเพิ่นบ่ตกใจอุ้ยบ่เอาดีนี่อุ้ยบ่เอาดีนี่ก็รู้ซะแล้วลังให้ฟรีมันเปียกมันบ่เอาแล้ว
1: มันสิผิดธรรมะกะเจ้า
0: อ่ะก็ให้ฟรีดีแก้ธรรมะเนาะให้ฟรีบ่ได้โดดซุบรถเนาะของฟรีใส่ดีหมดมือของซื้อหมดมือก็บ่ซื้ออืมเ
1: มื่อใดสิมาฮอด
0: บ่มีกำหนดคอดอืม
1: นมเขาก็บ่มีกำหนด
0: บ่มีกำหนดคอดพุ่นละรอบไหนบุเดือนหนาไหนบุในกองเอลีอยู่นี่มีแต่เมส
1: อันนั้นมีบ่อันเพียงก่อก่อนแดง
0: ๆเพียงอันก็ยังว่าบ่มีมีอยู่3อย่างนี้คือเว้ายากแต่มื้อนี้คือจังได๋คือเว้ายากสุคนแต่มันเป็นจังได
1: ๋โอ้สิสั่งหยังซั่น
0: จะสั่งแนวมันมีตัวใส่แนวมันมีแล้วถามแต่แนวบ่มีเนาะ
1: โอ้ก็เจ้าก็ใส่อันนี้เนาะ
0: กันใส่ก็สร้างเพิ่นแล้วก็บ่ใส่ก็ลองเอาวันนั้นใหม่ไปเพิ่นก็สิเอาอยู่ดอกเพิ่นก็ฟังอยู่ดอกเพิ่นก็ฟังอยู่มันบ่มี
1: กาแฟ
0: บ่รีบใส่กาแฟเอากาแฟกาแฟกล่องนึงกระชายดำ
1: เอา2ขวด
0: 2ขวดเอามะละกอบ่เอาติ
1: เอาน้อยเดียวซั่นน่ะ
0: ร้อยเดียว
1: สาธิธาตั้งความอันนั้น
0: สี
1: ่
0: ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบ
1: อันโมเมนเอาน้ำมันเขียวน้ำ
0: น้ำมันเขียวสองอัน
1: เท่าไหร่อยู่ฮะ
0: สองอันเอาเมือดโหลดเท่กระจาดเลยจะเป็นเก้าเก้าร้อยห้าสิบมาขามเอาว่าให้นี
1: ่เอาอย่างก่อน
0: มาขามเอาว่าบ่ขามเป็นยังไงหูนี่
1: มาขามว่าดอกขาม
0: เก้าร้อยห้าสิบอีกห้าสิบบาทเอาอย่างบาทนี่เอามะละกอเพิ่มเนาะ
1: แม่นเอามาใจโดดเอามะละกอกัน
0: มะละกอร้อยห้าสิบบาทก็เปลี่ยนพัดหนึ่งพอดี
1: เอาแป้งเริ่มมาเลยเนี่ยแป้งหอม
0: แป้งหอม
1: แป้งหอมแก้มแก้มซองปวดสดฟองสด
0: สิบเอาแล้วแถมไปคือแป้งทีนี
1: ้แป้งนะเอาแป้งหอมดี
0: ว่าเอากักเนาะแนวแถมไหม
1: ชอบ
0: โอ้ยเป็นบากระไดแถมเทียนหนึ่งก็เท่านั้นล่ะถ้าจะแถมเทียสองยุกระทุกตายจะ
1: ตั้งเราตัวเขาไม่เห็นแต่เว้ยไปบอกหัวหน้าเอาใจใส่มากมันจะชอบ
0: ย้อนชากระใส่ให้ไปเนาะมันกระแถมให้ไปเท่งไหนบานนี
1: ้เอาลองเพียงไอ้ตั้งในเรื่องมีดอกจันบานเด้อโอ้ดอกจันยังกว่า
0: ไม่อยู่แล้วเพียงก็ได
1: ้ดอกจันประหารใจ
0: ดอกจันบานปนน้ำหันกันเลยแม่น้อยกับขอน้ำท่วมด้วยวันนี้ก็มีน้ำ
1: เผ็ดฟังมาน้อยแม่เผ็ดน้อตำบลตาตุน
0: บ่ฟังดอกตี
1: เ
0: ราน้อนแล้วล่ะ
1: เต็มเต็มเด้ออันแม่วันน้ำแม่เด้อแม่เป่งน้ำแม่ตังคมน้ำแม่บานตุงย่างแม่น้อยสีฐานน้ำแม่เด้อแม่เทียงน้ำแม่แม่เสียไรน้ำแม่แปดนั่นแม่เทวตานั่นแม่ดื้อซอยสีฟ้านั่นแม่เราฟังอยู
0: ่ครับ
1: บ้านโคกุ้งเบิดบ้านมันน้องหงกับเบิดบ้านโดดก็อย่าฟังนัดจำปาก็เบิดบ้าน
0: เบิดบ้าน
1: ทำด้านน้องโนดนั่นแม่ดื
0: ้อ
1: ทำด้านน้องอีโร่นั่นแม่
0: ครับ
1: ทุกเสียนทุกใจโดดผู้ใดผู้เขามากก่อนก็ให้เพื่อนสุขอนสุขอนเนอ
0: เออผู้เขามากก่อนพะนะ
1: ผู้ใดเขามากก่อนแม่กันมา
0: โอ้ยหลายหัวแตกจ้าสวดสวดอยู่ก็จะไปเบิด
1: แล้วเขามาเบิดกับ
0: ว่าเขาว่าเบิดกับไปทั้งอื่นเบิดคือกันนั่นแหละ
1: จ้าจ้าเอาสวัสดีค่ะนะไม่รอรอเนอ
0: ครับผมแม่เสริม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือใดสิทรงให้แม่
0: ทรงมืออื่นใดมือฮือบะบู
1: ต้องมืออื่นไหนมือเหือดสิ
0: ครับ
1: เป็นเท่าไรเท่าไรอยู่อ่ะ
0: 1,000 บาททวน
1: ว่าว่าเกินหมดนั่นตัว
0: เอาก็จะให้มันเกินก็ได้ได้สร้างอีกบ่ อันจัก 2,000 บ
1: ่พอแล้วพอแล้ว
0: เออค่ะพอแล้วพอแล้วซาละไหมซาละไหมเนาะ
1: บ่ได้สบู่นมเขาก็เจ้าสิบ่ว่าให้บ่เน
0: า
1: ะ
0: อ่ะเขาจะฟังบ่นี่เขาจะฟังบ่เขาจะฟังบ
1: ่
0: อันผู้ซื้อสบู่นี่เขาจะฟังบ่โอ้ยไปปลูกมาฟังเด้อว่ามันบ่มี
1: ซุ่มอยู่วัดบ้านเสียวไปซุ่มเขาเจ้าจะเนียนสินหนาค
0: ืออันซุ่มมาวัดบ่ฟังจะเถียดอยู่บ้านกับบ่จะฟังวิทยุสิ
1: ฟังโ
0: พดอ่ะฟังกับบุญกระชินยินอยู่ตัวแล้วมันบ่มี
1: แค่สิมาปุ่นย่าเสื่อมตัวเราบ่สิว่าจัง
0: เออบ่ตัวเดี๋ยวเขาตัวกับตัวเขาขาวเคยได้ยินว่าตัวขาว
1: ไอ้เสื่อมสี่ตัวอีกแล้วน
0: ี่ตัวเขาขาวตัวบริสุทธิ์บ่เป็นหยังดอก
1: อันที่เมื่อวานก็ว่าสิเอาเขาไปเลยวันนั้นบ่มีมื้อได้กันได้สร้าง
0: บ่ได้สร้างแล้วข้างงมงมเศร้าๆอยู่หั่น
1: บ้านกาไปแต่งใจงานยังมาพี่ทั้งงาน
0: จะสั้นเหลียว
1: ค่อยได้อยู่บ้านไปทั้งงานศพงานนั่น
0: งานศพเพิ่นก็ไปรู้ว่าเป็นงานศพเจ้าของนั่น ให้เราไปโลดไปจักสามเทียบนเพียงมือหนึ่ง
1: ทำงานชดเจ้าของเนี่ยว่าหนาไปที่จังของเนี่ยว่าหนาเนาะ
0: มันยากดอกเขาจะมาเอาอยู่ใส่กระเบื้องดอกติดท่านไปให้ดอกติดตายอีหลีก็ได้
1: เออท่านหาเนี่ย
0: ท่านเด้อ
1: ไม่เพียรต้องมองหัวควันอยู่แม่หวงควันนั่นในเรื่องเล่าจอ
0: สิกวดสิหยาดน้ำไปให้ยี่ดอกสบู่นั่น
1: ผู้ใดสิสั่งของน้ำนอกันน้ำผู้นี
0: ่แต่สิมีอยู่หันเลยแม่เพชรไปยังก็บ่ละสร้างมากโลดเนี่ย
1: แม่เพชร
0: แ
1: ม่ต้องมองหัวควันอยู่เลย
0: จักเดียวว่าเห็นหน้ากันก็สิหัวอยู่ตัวนั่นบอกเป็นแต่หัวเพิ่นนั่นแล้วสิว่าบ่เป็นแต่หัวดอกซั่นนั่นน่ะไปกินข้าวปลาอยู่ว่าท่าน
1: ได้มือได้มือ
0: ปลาใดล่ะเป็นตะหลงบ่เหล่าปลานั่น
1: บ่
0: ไปกินข้าวปลาใดสิบ่วินบักว่าอยู่ติเพิ่นเองว่าเปิดเพียงจ้าเพิ่น
1: น่ะ
0: บ่
1: เย็นยากนี
0: ่อันไหนก่อน
1: บ่ก็อาท่านมีล่ะบ่เย็น
0: มีอยู่มีแต่บักคอล่ะกินบ่บักคอนั่น
1: ว่ามันส
0: ุ
1: ก
0: อ
1: ยากมาก่อได้อันนั้นเป็นยังไงอ
0: ยากตายเบี้ยที่จะกองก้นที่นั่นน่ะเอา
1: เจ้ายังฟังดีดีเจ้าน่ะทางนั้นก็ได
0: ้เอ้ยฟังดีบ่ดีบ่ฮู้จักดอกบ่ได้บันนังนำ
1: แม่นก็เจ้าบ่เข้าเนาะให้ไปเจ้าเข้าก็เจ้าก็บ่เข้าก็อยากฟังดีดี
0: ฟังดีอีหลีติฟังอีใดเนาะอีหลี
1: บ่ควบมานั่นน่ะนี่ก็อยากฟังดีจ้ะ
0: เออ
1: ฟังยังกดไม้อันนั้นอันนี้เจ้าก็เจ้าก็ฟัง
0: พวกเราคนก็ถ้าฟังแต่เพียงดีผู้ใดหัวว่าหัวซ่าดอกอันกดไม้เฮาบ่สู้ฟังนั่นย่ําเป็นติดถือเจ้าของสิเป็นสิตาย
1: ฟังผู้ฟังก็เจ้าก็ฟังคือกันน่ะเจ้าฟังหลายคือหยังนี่ก็เจ้าอยากถามค
0: ือ
1: เออบอกกับเจ้าอยู่มาบอกอันแม่ด้วยแม่ที่อันนั้นให้ที่ให้บอกกับเจ้าอย
0: ู่เอาหามองลงเซบนี่มาล้ำฝ่ายยิง
1: จ้าจ้าเขาลงไปลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะครับเอาลงแล้วเด้อหามองลงเด้อมาล้ำฝ่ายยิงคือ

มุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0 9 7 9 8 2 0 0

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: อ่ะนะครับคือสิถืออกถือใจแล้วเพียงขอมาจัดให้จัดไปจัดมาจัดมาจัดไปเรียกบ่ไปบ่มานะครับพี่น้องบางคนก็ว่าโอ้ยสระคือตกดีแถวทางพี่ประสันทางบุญคือว่าตกนะครับมันก็ตกข้าวเดียวแหละพี่น้องตกจากสองสามทุ่มก็เศร้านะแป๊กแป๊กอยู่นี่แหละนะครับเพราะได้ตื่นได้จื้อไปนั่นก็เป็นหน้าฝนนะบาบ่ได้นะครับเอาอ้าวมื้อนี้กับกฎหมายกับเว้าไว้แล้วก็ได้ฟังท่านกับท่านเด้อก็ได้ฟังบ่ท่านกับเรียวตะเรมื้อนี้ก็สิเปิดเพียงเหลืออยู่ประมาณ15นาทีเพียงเพาะมากครับว่าซั่นคําลาแฟนเก่าเนาะนะครับขอมาจากทางพี่น้องทางสวัสดิ์บุรีนะครับถนนแล็ดแล้วบ่แล้วจักปีนะครับมื้อเฮ็ดมื้อปีมื้อสัตว์ก็เลยบอกลาแฟนเก่าว่าซั่นนี่เบิ่งมิวสิกไปกับเพื่อนไปนําเขากันเนาะนะครับผู้สาวเก่าผู้สาวก็มีผู้บ่าวใหม่ก็สิเอาอันคําสัญญามาคืนรถพันซ้นเจ้าของซ้ําซ้นแล้วก็ย่างลุกขึ้นเอาไปคืนเขาน้ําตาอันขี้ดังเลือดดังกันไหลออกอยู่หงายหลังต่ําลิงซื้อนะ อําลาแฟนเก่านะเข้าอําลาแฟนเก่าอ่ะฟังเนาะนะครับส่วนงานเพลงท่าแท้ของเธอนี่สิหาเบิ่งเด้อสิพ้อเนาะอยู่หม่องใดเนาะท่าแท้ของเธอนี่นะครับเป็นมาเวลาดีประมาณ10นาทีนี่แหละนะครับพี่น้องฟังเพลงหลายๆเพลงทีเนี่ยน้ำมานะครับส่วนแม่น้อยก็หมุนไปทั้งคืนอื่นใดเลยนะครับเด้อนะครับเพราะว่ามันหมดเพลงแล้ว นะครับบางคนบ่ฟังจนจบเด้อไปฟังเพราะว่าพ่อบอลศิลป์บอกล่านนี้ไปฟังคืนอื่นกลับขึ้นมาเพียงอยู่ของบ่เปิดโวยวายนิดหน่อยก็ได้สารมื้อนี้ไว้สำนีสกรเว้าหลายความนะครับมันสิยายห่างพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับวันนี้น้องรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกพร้าวบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบซุ้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อดีเจชูศิลป์0809798200

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้า

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์

คุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เป็นยังไงบ้างครับก็คงจะสนุกสนานม่วนซื้นโฮเซลกันนะครับ
1: สนุกอยู่คนมือโอ้ไทยเอาปีหน้าเฮาพอกันไหมด้
2: แน่ๆ
1: ก็ว่าทุกคนมือนี้เป็นมือสำคัญของแต่ละปีให้มาพอกันแล้วก็จ้างวงสิริพรมาคือเก่า
3: ลืมว่าได้อีนี่ทั้งมันทั้งมวลแบบนี้ต้องสิริพรผู้เดียวเท่านั้น
1: แต่ปีนี้เอาสมิงสักคนทุกคนกลับบ้านไปบ้านมันดีกว่
0: า
1: สวัสดีครับ

0: 8สถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: โชคฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสักแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยรั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการ

0: งค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นห้องนี้แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้องอ่อยฝ่าลงไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดเห็นที่

ปรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังหายอาเสตเตทกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนเมื่อไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบีย

อกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเลิศทานเอ๋ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วขั้นบ่ทำบุญ

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบ่ขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ยท่าน

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเจ้ามื้อดับแฮม14คําไอ้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

บุญเฮาทำเนาเป็นคนก็ลอกกินนั่นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่ได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
5: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องอดทนแล้วอยู่

0: ได้สบายดีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2533
1: พุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11ธันวาคมเป็นเดือนที่12ปี2533ก็จะสิ้นสุดลงไปเวลาวันเดือนปีที่มันผ่านพ้นไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ได้จุดค่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไปกับเวลาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเราได้สิ่งหนึ่งคือได้อายุอายุก็คือความแก่นั่นเองอายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็แก่ถึงที่สุดของชีวิตชีวิตจะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติไม่ต้องเปิดพัดลมชีวิตก็ต้องสิ้นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือนอกจากสังขารร่างกายที่เป็นเท่าฐานอันนั้นเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ส่วนที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหายไปคือคุณธรรมความงามความดีความงามความดีเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายยังปรากฏอยู่ในโลกต่อไปคุณธรรมความงามความดีเนี่ยเป็นวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณที่ควรจะถ่ายทอดสืบต่อกันไปตลอดเวลามีเขาพูดกันตามภาษาสมัยใหม่ว่าถ่ายทอดเจตนารมณ์คือถ่ายทอดคุณงามความดีของผู้ที่ได้ทำมาก่อนให้มาใส่ไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีคุณงามความดีตลอดไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปถึงลูกถึงหลานแต่ว่าคนเราส่วนมากไม่รับมรดกทางธรรมะไม่ค่อยรับมรดกความงามความดีชอบแย่งมรดกกันในทางวัตถุแย่งทรัพย์สมบัติเงินทองกันเมื่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายถึงแก่กรรมลงไปสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือว่าควรจะได้อะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่ควรตนจะได้นั่นก็คือหมายถึงเงินทองไร่นาสาธุอันเป็นสมบัติทางวัตถุใครๆก็ต้องการและก็แย่งกันไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปมากมายได้ไม่คุ้มกับที่เสียอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปตลอดเวลาจึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้คนรู้จักพออกพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่เป็นเครื่องช่วยการกำจัดปัดเป่าให้คดีที่เกิดขึ้นได้หยุดลงไปเรียกว่าเป็นความเป็นธรรมตามกฎหมายแต่ไม่เป็นธรรมทางจิตใจเพราะจิตใจคนยังต้องการสิ่งนั้นยังต้องการสิ่งนี้อันเป็นเรื่องของวัตถุกันอยู่ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการวัตถุแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเนื้อแท้คือคุณธรรมอันมีอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องฟ้องกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องคุณทำนั่งใครจะกอบโกยไปมากเท่าใดยิ่งดีแล้วไม่มีใครต้องเสียใจน้อยใจเพราะคนนั้นเอาไปมากคนนี้เอาไปน้อยไปน้อยอะไรต่างๆไม่มีความทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามักจะไม่ต้องการสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะจิตใจคนเราในปัจจุบันนี้ติดอยู่ในวัตถุเป็นพวกวัตถุนิยมพอใจในวัตถุที่ตนจะมีจะได้ความคิดในทางวัตถุมีมากแม้จะทำงานทำการอะไรก็คิดว่าตนจะได้อะไรตนจะมีอะไรไอ้สิ่งที่ตนจะมีจะได้นั่นก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเช่นเป็นเงินเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นความสุขทางวัตถุการแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นมันก็มีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ดังใจ ไม่ได้สมดังที่เราตั้งใจไหว้ก็มีความทุกข์เหมือนที่เราสวดมนต์ว่าความไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นความทุกข์แม้ได้มาสมใจก็ไม่ไหวไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขตลอดไปมันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากความพอใจในสิ่งนั้นๆแต่ความพอใจนั้นมันก็จำกัดเดี๋ยวก็ไม่พอใจได้แล้วก็ไม่พอใจหายไปก็ไม่พอใจเพราะงั้นได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็มีความทุกข์เรื่องวัตถุมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นธรรมะจะช่วยให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นนั้นเพราะธรรมะไม่ทำให้ใครเกิดปัญหาไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจะต้องการสิ่งที่ควรต้องการกลับไม่ต้องการสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีสิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้ไปได้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องการจึงสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเราเปลี่ยนความสนใจมาในทางธรรมะเสียบ้างความต้องการทางวัตถุก็จะลดน้อยลงไปจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดข้อพิพาทในระหว่างญาติพี่น้องไม่ต้องแตกเล่ากันแตกแยกกันแต่จะอยู่กันด้วยความสุขความสงบใจเพราะทุกคนมีธรรมะประจำจิตใจอันคนมีธรรมะนั่นรู้จักพอในสิ่งที่ตนจะมีจะได้เมื่อรู้จักพอก็ไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องเกี่ยงอนกันแล้วคนที่มีธรรมะนั่นเป็นผู้ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขให้คนอื่นสบายเมื่อเขาสบายด้วยการได้เราก็ให้เขาสบายไปเมื่อเขาสบายด้วยการมีสิ่งนั้นเราก็ให้สิ่งนั้นเขาไปก็เป็นคนเสียสละอยู่ในตัวเพราะนักธรรมะเป็นนักเสียสละไม่ใช่นักอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาแต่มีน้ำใจเสียสละเมื่อมีน้ำใจเสียสละ มันก็ทุกข์น้อยปัญหามันก็น้อยแต่ถ้าเราไม่เสียสละให้แก่กันความทุกข์มันก็มากปัญหามันก็มากปัญหาส่วนบุคคลก็มีปัญหาส่วนรวมคือประเทศชาติปัญหาของลูกก็มีปัญหาของลูกที่พูดกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั้นก็เป็นปัญหาทางวัตถุทางนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาในทางด้านวัตถุคนอยากจะมีอยากจะได้ในเรื่องของวัตถุแล้วก็แสวงหาวัตถุกันด้วยประการต่างๆไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มในวัตถุนั้นๆของตนมีเท่านี้แล้วก็ยังอยากจะได้อีกเท่านู้นอยากได้ของที่ตนไม่พึงมีพึงได้มันก็เกิดเกี่ยงแก่งแย่งแข่งดีกันจนถึงกระรบราคาควันกันเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นสงครามลูกที่เกิดครั้งใหญ่ๆกี่ครั้งกี่หนมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมแต่เป็นเรื่องของวัตถุเลยเกิดสงครามกันขึ้นแม้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาก็ไปติดในด้านวัตถุต้องการจะมีวัตถุจะได้วัตถุขึ้นมาถ้ามีการขัดคอกันก็เกิดแก่งแย่งแข่งดีกันเกิดปัญหาเหมือนอย่างในประเทศอินเดียในปัจจุบันเราเรียกว่าเมืองอโยธยาเมืองอโยธยานี่เป็นเมืองที่เกิดพระรามพระรามนี่เป็นเรื่องนิทานไม่ใช่ตัวบุคคลจริงเป็นเรื่องสมมติพระฤาษีชื่อวาลมิกีท่านแต่งขึ้นเป็นตำนานให้พระรามเกิดที่เมืองอโยธยาเมืองอโยธยานั่นอยู่ริมแม่น้ำตรายุกอยู่ในแคว้นพิหารตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเป็นเมืองที่ตั้งมาในเมืองนั้นคนไม่มากเท่าใดแต่ว่าสถานทางศาสนาคือโบสถ์เนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินมีมากกว่าคนเกือบมากกว่าคนไปแล้วก็มีคนอยู่สองศาสนาพวกฮินดูเป็นคนที่อยู่มาเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีพวกอิสลามอิสลามก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นฮินดูนั่นแหละเป็นอินเดียนั่นแหละแต่ว่าได้ไปนับถือศาสนาอิสลามเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็แตกต่างจากพวกที่นับถือศาสนาฮินดูมักจะแก่งแย่งแข่งดีกันทะเลาะกันบ่อยๆสิ่งที่ฮินดูชอบอิสลามไม่ชอบเช่นว่าฮินดูไม่ชอบฆ่าหัว อิสลามชอบฆ่าหัวแล้วชอบแล้วก็ฆ่าแล้วก็จอบหามไปหาไปผ่านไปตามบ้านของฮินดูฮินดูเห็นก็โกรธยกพวกมาตีพวกอิสลามหาว่าไปฆ่าเนื้อหัวฆ่าหัวมากินเพราะหัวเป็นพาหนะไปสวนพวกฮินดูเขาไม่ชอบให้ฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ตามสบายอันนี้มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งพวกอิสลามก็ไปสร้างมัสยิดลงที่ตรงนั้นสร้างมาก็นานแล้วตั้ง600ปีแล้วไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแต่เวลานี้พวกฮินดูกลับบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นบ้านเกิดของพระรามเป็นที่ที่พระรามเกิดเพราะงั้นที่นั่นต้องเป็นของฮินดูแต่ว่ามัสยิดมันใหญ่โตเหมือนกันมันตั้งอยู่ก่อนพวกนี้ก็จะเอาที่ตรงนั้นไปทำบูชาไอ้ที่ตรงอื่นถมไปไม่เอาไว้เอาเฉพาะที่ตรงนั้นเพราะว่านักบวชฮินดูบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ที่พระรามเกิดไปติดวัตถุคือที่ที่พระรามเกิดแล้วก็อยากได้พวกอิสลามไม่ยอมพวกฮินดูก็ยกพวกบุกเข้าไปในมัสยิดของพวกอิสลามทำลายมัสยิดเพื่อจะเอามาสร้างบูชาฮินดูกันต่อไปเลยเกิดรบกันตายไปเกือบ100คนแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะความงู้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงเรานับถือศาสนานั้นถ้าเรานับถือธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเรานับถือธรรมะไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาทห้าแต่สัมผัสได้ด้วยใจคนทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรก็ได้ถ้าเราไปตกเถียงเกี่ยงงอนกันในด้านวัตถุกลายเป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆเรื่องอย่างนี้มันมีกันมาบ่อยๆในสมัยหนึ่งที่พุทธกยาสถานที่ประสูติของศัตรูของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันอยู่ในกำมือของพวกฮินดูก็ไปยึดถือในสมัยที่ไม่มีพระในพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นเขาก็ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใครมาบูชาเขาก็เก็บเรียบไปเอาไปเป็นของเขาหมดเขาเรียกว่าพวกมหันนี่เป็นพวกที่เป็นนักบวชนะในศาสนาฮินดูมีทรัพย์สมบัติมากมีนาตั้งหมื่นเอเคอร์ในบริเวณนั้นเพราะงั้นคนในบริเวณนั้นเป็นลูกนาของพวกมหันทั้งนั้นต้องอยู่ในอำนาจของพวกมหันสมาคมมหาโพธิตั้งขึ้นโดยชาวลังกาต้องการจะเอาพุทธคยามาอยู่ในมือของพุทธบริษัท เลยไปเป็นความกันเป็นความกันถึงสามศาลศาลชั้นต้นตัดสินให้ชาวพุทธชนะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้ชนะแต่พอถึงศาลฎีกาผู้พิพากษาเป็นกลางล้วนตัดสินให้ชาวพุทธแพ้ไปเลยไม่ได้สถานที่นั้นเกิดเรื่องเถียงกันเรื่องแย่งที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าคือท่านธรรมปาละก็เคยมาเมืองไทยมาพบกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าตัวพุทธศาสนามันอยู่ที่หลักธรรมะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำไมจะต้องไปทำให้มันมีปัญหากับสถานที่เกิดแข่งแย่งแข่งดีกันมันจะได้อะไรเราไม่ควรจะสนใจในเรื่องวัตถุให้มากเกินไปแต่สนใจปฏิบัติธรรมะดีกว่าชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมะจะดีกว่าแต่ว่าท่านธรรมปาละซึ่งเป็นชาวลังกา เขายึดติดในเรื่องวัตถุมากเวลาประเทศลังกาได้อิสรภาพนี่โบสถ์ฝรั่งที่เมืองอนุราธปุระน่ะไปสร้างอยู่ในวัดเป็นส่วนมากเพราะวัดเก่าๆเนื้อที่วัดมันตั้ง100เอเคอร์อันนี้โบสถ์ก็เข้าไปตั้งอยู่ในนั่นพวกรัฐบาลลังกาก็ถือเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญก็เลยออกกฎหมายขับไล่โบสถ์ฝรั่งเหล่านั้นให้รื้อออกไปนอกสถานที่วัดหมดให้ไปสร้างที่อื่นต่อไปแต่ว่าพวกคริสเตียนเขาก็ไม่ต่อล่อต่อเถียงอะไรเมื่อให้ย้ายเขาก็ย้ายไปโดยดีก็เลยไม่ต้องตีรันฟันแทงกันถ้าขัดขืนกันต้องยกพวกตีกันเท่านั้นเองอันนี้การยกพวกตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่ธรรมะธรรมะส่งเสริมความสงบหรือหลักว่าอัปปยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกท่านมหาสมคานธีก็มีสโลแกน หรืออุดมการประจำใจว่าอหิงสาปรมโมธรรมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเราจะไปเบียดเบียนกันให้มันยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นทำไมทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเปล่าๆอะไรมันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วเราก็ต้องปล่อยกันไปตามเรื่องปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ว่าคนมันติดในวัตถุเป็นส่วนมากจึงเกิดปัญหาพวกยิวก็เหมือนกันพวกคริสเตียนเนี่ยติดในสถานที่ที่พระเยซูเกิดแต่สถานที่นั้นมันอยู่ในกุ้มมือของพวกอิสลามประเทศตรงนั้นมันเป็นของอิสลามพวกคริสเตียนก็อยากจะได้สถานที่นั้นมาเป็นอยู่ในความดูแลของคริสเตียนพวกอิสลามก็ไม่ยอมก็ยกทัพมารบกันเขาเรียกว่าสงครามครูเสดทำกันอยู่ถึง30ปีแล้วยืดเยื้อต่อมาถึง100ปีเรื่องนิดเดียวเรื่องแย่งที่เกิดพระเยซูกันเท่านั้นเองทำสงครามกันในหมู่ที่ทำสงครามนั้นไม่มีใครคิดว่าที่อยู่ของที่เกิดพระเยซูจะสำคัญกว่าคำสอนของพระเยซูได้อย่างไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแต่สถานที่เลยก็ไปยกทัพไปรบแล้วผู้บงการให้รบก็คือปุ๊บนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนปุ๊บใหญ่ที่กรุงโรมสั่งพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่างให้เตรียมทัพไปร่วมรบกับพวกอิสลามการเดินทัพในสมัยก่อนมันไกลกว่าจะไปถึงที่รบก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วคนยุโรปมันอยู่ในอากาศหนาวมารบที่เมืองร้อนมันก็แพ้พวกอิสลามทุกทีเพราะอิสลามมันทนกว่าความจริงอิสลามไม่มีอาวุธดีเท่าไหร่พวกคริสเตียนมีอะไรดีกว่าในสมัยนั้นแต่ก็สู้อิสลามไม่ได้เพราะเดินทางมารบในบ้านเขาก็ต้องแพ้เขาเป็นธรรมดาในสถานที่นั่นก็ยังอยู่ในเขตของอิสลามแต่ว่าต่อมาก็นึกขึ้นได้ก็เลยเลิกรบกันแต่ใครอยากจะไปไหว้ก็ไปได้เขาก็ไม่ได้กีดกันอะไรคนมาไหว้กันทุกปีเดือนธันวาคมวันที่25ธันวาซึ่งเป็นวันเกิดพระเยซูคนมาจากทั่วโลกมาไหว้กันสถานที่นั่นคนในเมืองนั้นก็ปล่อยได้ผลประโยชน์ขายข้าวขายแกงขายของเป็นที่ระลึกที่พักที่อาศัยทำให้คนได้อาศัยได้เช่ามันก็มีรายได้ยิวก็ต้องการเหมือนกันเพียงเข้าไปครอบครองในเขตนั้นต้องการให้อยู่ในเขตยิวเพราะเป็นเขตที่มีผลประโยชน์มีรายได้รวมความว่าที่รบราฆ่าฟันกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องของวัตถุเพราะว่าสถานที่นั้นอำนวยให้ได้วัตถุแล้วก็แก่แย่งวัตถุกันในวัดในเมืองไทยเรานี่ถ้าวัดไหนมีรายได้มากคนมักจะอยากเป็นสมภารกันแล้วก็แย่งกันดีฮะแย่งกันเป็นสมภารความจริงเป็นสมภารนี่ไม่ใช่สนุกอะไรหลวงพ่อรู้ดีว่าเป็นสมภารไม่สนุกเพราะมาเป็นแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมันสบายมากกว่ามาสบายกว่าไปไหนก็ไปสะดวกสบายไม่ต้องเกรงคิดหน้ากังวลหลังแต่มาเป็นสมภารก็มีภาระเยอะภาระตั้งแต่เวชกุฎีจนถึงโบสถ์นั้นแบกอยู่ทั้งนั้นสมภารแบกแต่คนไม่เคยเป็นอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะว่าอยากใหญ่อยากโตนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรพอไปเป็นก็แล้วมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ยอมออกเพราะความอยากจะเป็นมากกว่าเลยแย่งกันมีแก่แย่งกันบ่อยๆแย่งเป็นสมภารกันชาวบ้านก็เข้าไปถือหางชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ต่อไปเรื่องมีราวกันไม่ตกลงกันแข่งแย่งแข่งดีกันอยู่ทะเลาะบ่อแว้งกันนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแล้วความจริงไม่ควรจะแย่งกันในพระเองควรจะตกลงกันเองใช่ป่ะเอ้าคุณเป็นก่อนก็แล้วกันคุณเป็นสักกี่ปีก็ตามใจผมจะเป็นลูกวัดเพราะเป็นลูกวัดมันสบายกว่าเป็นสมภารแต่ว่าชาวบ้านยุให้เป็นยุว่าท่านอย่ายอมท่านต้องเป็นพวกเราถือหางยุพระก็เลยกินลูกยุเรียกว่าพระมีหางให้ชาวบ้านถือหางเลยมันก็ยุ่งนะมีหางให้ชาวบ้านถือเลยอันนี้ทำไมไม่ตัดหางออกแต่ถ้าเราตัดหางออกมันก็ไม่ยุ่งอันนี้หางมันอยู่ที่ตัวอะไรตัวอุปาทานตัวเข้าไปยึดถือว่าฉันต้องเป็นใหญ่ถ้าฉันไม่ได้เป็นใหญ่ฉันไม่ยอมนั่นในหางมาอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้ชาวบ้านก็มีหางเหมือนกันชาวบ้านก็ไปถือหางพระบอกว่าพระของเราต้องเป็นหัวหน้าพ องค์อื่นเป็นเราไม่ยอมมาไปแก่งแย่งกันไม่ปราณีปราณอกไม่หันหน้าเข้าหากันบางวัดแก่งแย่งกันจนต้องแยกวัดเลยกลายเป็นสองวัดไปวัดมันอยู่ที่มีคลองขั้นกลางเมืองเล็กๆไม่ใช่เมืองใหญ่อันนี้ก็กันกวางนี่คณะหนึ่งอยู่กวางนี่คณะหนึ่งก็ไปยึดเลยแก่งแย่งแก่งดีกันจนต้องกลายเป็นสองวัดเป็นวัดคนละฝั่งไปวัดมันชื่อเดียวกันที่เมืองชนก็เรียกวัดพิมพาวาสกลายเป็นสองวัดวัดฝากหนึ่งมหานิกายอยู่ฝากหนึ่งธรรมยุทธ์อยู่ต่างคนต่างก็ไม่ถอยกันเพราะว่าพระผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ถอยถ้าพระสังฆราชที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเจ้าคณะใหญ่บอกคุณถอยไปเถอะมันไม่ได้เรื่องอะไรวัดนิดเดียวไปแย่งกันทำไมมันก็หมดเรื่องกันแต่ว่าไม่ถอยนะรักเรียกว่าเอาศักดิ์ศรีไว้ไอ้ศักดิ์ศรีนี่คือตัวกิเลสไม่ใช่ตัวอะไรแต่เราเตียศักดิ์ศรีเตียศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีนั่นคือตัวกิเลสที่เราเข้าไปยึดถือไว้ไปแบกไว้ในใจแล้วไม่ยอมการไม่ยอมนั้นเป็นตัวกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปราณีปราณอมให้ยอมกันเนี่ยถ้าไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาเวลาพระทะเลาะกันในสมัยครั้งพุทธกาลราชาเมืองโกสัมพีทะเลาะกันพวกคณะวินัยทรกับธรรมทรทะเลาะกันขึ้นเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำนี่เรื่องน้ำนิดเดียวเพราะว่าตามปกติเวลาเข้าห้องน้ำใช้ภาชนะตักน้ำมาล้างอุจจาระติดก้นล้างเสร็จแล้วต้องฟ้ำภาชนะไว้ให้น้ำมันเสด็จหนีหายไปแต่ว่าเผลอไปท่านไม่ฟ้ำหายภาชนะไว้อันนี้พระพวกหนึ่งเข้าไปบอกอาจารย์ของพวกของคุณนี่ไม่รู้จักพระวินัยไม่ปฏิบัติพระวินัยเรื่องมันเล็กนิดเดียวอันนี้ก็พระถูกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาบอกเรื่องมันนิดเดียวพวกคุณนี่ไปยึดถือในเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นสาระเอามาเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันไปพูดมาเถียงกันแตกกันเป็นสองฝ่ายเรียกว่าคณะวินัยทรกับคณะธรรมทรเกิดแยกกันพระพุทธเจ้าเรียกไปพูดก็ไม่ยอมมันยังดื้ออยู่พระพุทธเจ้าเลยไปซะเลยเรียกว่าลงพรหมทันไปซะไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเรียกป่าปาริเลยกะไปอยู่ป่านั้นมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าช้างมาปฏิบัติลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านก็อยู่ที่นั่นไม่ออกมาเลยไม่ออกมาเลยตั้ง3เดือนนะชาวบ้านชาวเมืองก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไม่ได้มาพวกชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรเรียกว่าคว่ำบาตรไม่ไว้ใส่ข้าวให้พระฉันพระพวกนั้นก็เหนื่อยอ่อนเลยก็ยอมความกันแล้วเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็ยกโทษให้แล้วก็สอนว่าเธอต้องอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีกำกับตอนหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังยุ่งถ้ามีใครสักคนนึกได้ว่าเราจะชิบหายแล้วเราจะย่อยับแล้วความสงบจะเกิดจากความคิดนั้นแต่ไม่มีใครนึกได้เพราะตัวมานะตัวทิฏฐิมันรุนแรงทำให้เกิดความคิดไม่ได้ว่าคิดไม่ได้ก็ต่างก็แข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีแต่เราเรียกว่าแข่งดีกันทิฏฐิมานะมีความแข่งดีเลยแตกแยกแตกเล่านึกไม่ได้ถ้านึกได้มันก็สงบนะแต่ไม่มีใครนึกเพราะในหมู่ที่อยู่ร่วมกันไม่มีใครพูดเรื่องความสงบพูดแต่เรื่องว่าเราเสียเปรียบเราถูกกล่าวหาเขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ถ้าเรายอมมันก็เสียหน้าถ้ายังเป็นปุถุชนไม่เป็นพวกโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วเรื่องมันก็ไม่มีเพราะพระโสดาบันท่านรู้เหตุรู้ผลเรื่องไม่ยืดยาวพวกปุถุชนยังบวชใหม่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยังไม่ได้ขูดเกลากิเลสออกจากจิตใจก็เลยเข้าไปยึดถือในเรื่องอย่างนั้นจนปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่าพระแตกกันในเมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าและพวกนี้รู้สึกตัวไปขอขมาจึงได้ออกมาชาวบ้านก็ใส่บาตรกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตรพระแต่ว่าในเมืองพม่านั่นเป็นอีกรูปหนึ่งเวลานี้พระไม่รับบาตรชาวบ้านเขาเรียกว่าพ่อมบาตรคือไม่หายบาตร หายบาทก็ใส่ข้าวได้คว่ำแล้วจะใส่ไปไงใส่ลงที่ก้นบาทมันก็ไม่ได้คว่ำบาทคว่ำบาทกับคณะทหารพวกทหารนี่ยึดครองเมืองมานานให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมให้คณะที่ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพระในเมืองใหญ่คือเมืองบรรณาลีนี่พระมากนะวัดหนึ่งมีพระทั้ง200-300แต่วัดก็มากมาเคยไปสมัยเป็นสามเณรกุฏิใหญ่ๆนะกุฏิเป็นตึก3 ชั้น 4 ชั้นพระอยู่เต็มหมดนอนก็เหมือนกับทหารแต่ไม่ใช่นอนเป็นห้องเฉพาะองค์ห้องหนึ่งนะเป็นห้องไม่มีห้องตึกกว้างนะใหญ่นะแล้วก็นอนก็เหมือนกับทหารนะพระนอนพูดแห่งหนึ่งสามเณรนอนแห่งหนึ่งแล้วตาตีระฆังก็ลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์กันถ้าเราเข้าไปในวัดนี่ได้ยินเสียงเช้าไม่ใช่เสียงตะเลาะบ่อแว่งเสียงเรียนหนังสือท่องดังๆแบบวัดสมัยโบราณเมืองไทยเราสมัยก่อนพระเนรเรียนหนังสือดังๆเหมือนกันถ้าเราเดินใกล้วัดอาจจะได้ยินเสียงพระเนรท่องหนังสือเรียนหนังสือกันดังๆเพราะงั้นท่องกันดังเอตรูเต็มไปหมดท่องกันอย่างนั้นอยู่มากมายกายกองท่านสมภารก็เป็นอยู่กุฏิหลังใหญ่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวมีพระลูกวัดอยู่ด้วยมากมายอยู่กันเหมือนกับว่ากองทหารรักใคร่สามัคคีกองเดียวกันดีอยู่แต่นี่ว่าพระคิดกันว่าพวกทหารนี่รังแกกว่าบ้านท่านก็เลยไม่รับบาตรจากกองทหารพวกทหารก็เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญอันนี้ทำได้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทยังเลื่อมใสมั่นคงในศาสนาถ้าเราคว่ำบาตรเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ใส่บาตรเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่นานๆข้าวทหารมันไม่เป็นไม่แก้ไม่ทำอย่างอื่นทหารใช้วิธีปิดวัดเฉยเลยปิดวัดออกกฎหมายใหม่บังคับพระไม่ให้ก่อกวนไม่ให้ชักชวนกันก่อความวุ่นวายมีกฎหมายคณะสงฆ์แต่ไม่ใช่ของสงฆ์แล้วเป็นคณะทหารออกมาบังคับพระให้อยู่ในระเบียบอยู่ในกว่าภายใต้กฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าพระทำอะไรได้ทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่ลำบากนี่ก็เพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าควายบ้านเมืองกับพระไม่ลงรอยกันก็เกิดปัญหานักบวชทะเลาะกันก็มีปัญหาชาวบ้านทะเลาะกันกับนักบวชก็มีปัญหามีเรื่องในตำบทเรื่องหนึ่งว่าพระฤาษีสองตนมาจากป่ามาพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือเป็นโรงช่างหม้อท่านอยู่ในป่ามานานแล้วอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างก็เลยเข้ามาในเมืองเพราะอยู่ในป่ากินแต่ผลไม้อยากจะเข้าเมืองรับรสอาหารแปลกๆบ้างก็มานอนองค์หนึ่งมาก่อนก็นอนอยู่มานอนในองค์หนึ่งมาทีหลังก็บอกว่าท่านสถานที่กว้างขวางผมก็นอนด้วยสักคนได้ไหมเอ้ยเอานอนไปเถอะที่ทั้งกว้างขวางนอนไปเถอะนอนตามสบายเลยก็นอนอันนี้องค์ที่มาทีหลังมานอนเนี่ยพอนอนไปแล้วก็เกิดปวดท้องจะไปปัสสาวะนะเดินไปมันมืดอ่ะมองมาเห็นนะเดินไปเหยียบเท้าไปเหยียบเท้าฤาษีตนหนึ่งเข้าฤาษีก็บอกอ้าวทำไมเดินทุ่มซ้ำมาเหยียบเท้าโอ้ขอโทษไปขอโทษเดินไปพอเดินไปแล้วฤาษีเกณฑ์องค์ที่ถูกเหยียบนึกในใจว่าไม่ได้เรานอนอยู่ดังนี้เดี๋ยวเมื่อตะกี้มันเดินไปทางเท้าเหยียบเท้าเดี๋ยวมาใหม่มาทางหูทางนี้จะไม่ได้เหยียบเท้าก็เดินหลีกมาแล้วแกนอนหันหัวกลับมาเอาหัวมาอยู่ทางด้านเท้าไอ้นั่นก็เดินมาทางนั้นก็นึกว่าเดินมาทางนี้หลีกไปทางนั้นพอหลีกไปมาโดนมาเหยียบหัวทีนี้บอกเมื่อก่อนเหยียบเท้านี่มาเหยียบหัวเอาแล้วเถียงกันทีนี้ก็รูดกันแล้วโตกันแล้วก็แช่งฤาษีตนหนึ่งแช่งอีกฤาษีตนหนึ่งเลยทะเลาะกันว่าข่าวนั่นเกิดอาทิตย์มืดไปก็หมายความว่าพระทะเลาะกันนี่ทำให้เกิดความมืดไม่ใช่ดวงอาทิตย์มืดหมายความมาเกิดความมืดเพราะนักบวชเป็นแสงสว่างของประชาชนเมื่อนักบวชทะเลาะกันมันก็มืดบอดไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครเขาเล่าว่าอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านักบวชนี่ไม่ควรทะเลาะกันควรจะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแต่บางทีชาวบ้านก็รังแกพระเหมือนกันทำให้เกิดเป็นปัญหาลุกล้ำขอบเขตของวัดแต่ว่าพระไม่รู้จะทำอย่างไรอันนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ ถ้าบอกเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ว่าพระพวกนี้ไม่อดทนอ้าวให้ตัวมาทำให้พระมีเรื่องหาว่าพระไม่ดีมากไม่ถูกมากก็เกิดแก่งแย่งกันเพราะงั้นในที่บางแห่งคนข้างวัดไม่ค่อยชอบพระในวัดเพราะว่าพระในวัดคอยขัดคอเขาในเรื่องคอยบอกคอยเตือนลูกหลานมาเล่นเขาก็ว่ามาหักกิ่งไม้ก็ว่ามาทำให้เสียหายก็ว่าเขาก็ว่าพระนี่รุนแรงเพราะว่าลูกหลานมันมาทุกคนพระก็รำคาญก็เลยไปต่อว่าต่อขานบ้างเขาก็โกรธเคืองนะมันกับคนข้างวัดตรงนี้ตรงโน้นบ้านเก่าไม่ใช่บ้านใหม่ตรงนี้เราก็สมัยก่อนไม่มีกำแพงเดินสบายเดินกับอะไรวัดไม่ใช่มาเฉยๆนะมาใช้ช่วงของวัดเสียด้วยนะมาใช้เจ้าแล้วมาพระจะเข้าห้องมีใครเข้าไปขวางแล้วออกมาเอามาจากไหนผมอยู่ข้างวัดนี่มันไม่ถ่ายที่บ้านมันมาถ่ายในวัดนะทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วมีอะไรที่พอจะหยิบได้ก็หยิบไปเฉยๆเอาไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวอะไรสมมติเราปลูกขั้วใหญ่แก่ไม้มันปั่นมือว่าเดี๋ยวจะตัดทั้งเครือเอาไปบ่มไม่สุกถวายพระอยู่มาคืนหนึ่งมาหายไปทั้งเครือเลยมันตัดยกเครือไปเลยอย่างนั้นก็มีอย่างอะไรบ่อยๆอย่างนั้นบอกไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ทำกำแพงดีกว่าทำกำแพงกันพอทำกำแพงปั้นเขาก็มาบอกว่าให้เปิดช่องไว้สักช่องให้คนเดินได้เข้าวัดมาได้บอกว่าเดินแล้วออกทางถนนใหญ่แล้วก็เข้าวัดก็ได้แต่ความจริงเขาก็ไม่ค่อยจะมาวัดเท่าใดให้เปิดแต่ไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดก็โกรธว่าพระหาว่าปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาในวัดมาหาเรื่องความจริงมันออกไปถนนแล้วก็เดินมาเข้าประตูก็มาได้อย่างสบายสบายแต่ไม่ยอมกระทำเช่นนั้นหาว่าลำบากเดินกลางคืนอันนี้ต่างถนนกลางวัดเนี่ยสายนี้มีออกทะลุไปหลังวัดได้กลางคืนของหายบ่อยคือผู้ดีก็เดินผู้ร้ายก็เดินของมันก็หายมาก็ปิดประตูเลยปิดกำแพงก่อกำแพงปิดพอปิดมารูดมาต่อว่ามีคนหนึ่งมายืนด่าหน้ากุฏิเลยหาว่าพระจะอะไรไม่รู้จักคนชาวบ้านไม่สงสารชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดินลำบากว่าใหญ่โตมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจเพราะได้ด่าพระแล้วก็ด่าไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจเพราะด่าพระก็หยุดจะมั่งไหมแล้วก็ด่าต่อไปฉันนั่งเฉยๆนั่งยิ้มๆมานั่งดูละครที่แกแสดงเรื่อยไปแกด่าแน่ก็กลับบ้านไปแล้วก็ทีหลังก็ไม่มีใครด่าเพราะมันไม่เดินไม่ได้แล้วปิดทางนี้แต่เปิดไว้ทางหนึ่งการตั้งน้ำใหญ่ให้เดินเข้ามาได้ก็ยังมีเรื่องมีราวแล้วปิดหมดก็มาด่าอีกอ่ะแล้วก็นั่งเฉยๆให้เขาด่าก็ไม่มีเรื่องอะไรไอ้คนที่ด่าเวลานี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเวลาไม่เคยเห็นหน้าอาจจะตายแล้วก็ได้เขาว่าด่าข้ามหักมากเป็นงั้นมันกระทบกระเทือนกันอย่างนั้นมันก็มีเรื่องเพราะงั้นแต่เราไปสัมภาษณ์คนกลางวัดว่าสมภารวัดนี้ดีไหมไม่ค่อยบอกว่าดีอย่าไปถามคนข้างวัดไม่ได้ไม่เป็นเครื่องวัดว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีนี่เคยมีพวกยุวพุทธนะเขามาเที่ยวสัมภาษณ์คนข้างวัดแล้วเขามาบอกว่าคนข้างวัดนี่ไม่ชอบหลวงพ่อบอกเอาฉันรู้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ไม่ค่อยชอบแต่ทีหลังนี่ลูกๆมาวัดมาเอาขนมไปกินทุกวันเป็นย่อมเลยเอาไปแต่พ่อแม่ไม่มาลูกมามาแต่ลูกมาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาทุกวันแต่พ่อแม่ไม่เคยมาเลยเราก็ไม่ว่าอะไรก็แบ่งให้ไปกินกันไปตามเรื่องนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องคนมันมีกิเลสมันก็ลำบากมันพูดกันยากเขาไม่ยอมท่าเดียวถ้ายอมมันก็ไม่มีอะไรไอ้คนเราที่มันยุ่งนะเพราะเรื่องไม่ยอมกันไม่ยอมนั้นมันเป็นกิเลสตัวนึงก็เรียกว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิมันแปลว่าความเห็นแต่เป็นความเห็นผิดเห็นว่าฉันถูกคนอื่นไม่ถูกฉันเป็นผู้ถูกคนอื่นไม่ถูกเลยไม่ยอมนะไอ้ไม่ยอมนั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราจะไปทะเลาะกับใครมันต้องนึกว่าทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาการทะเลาะนี่มันไม่ได้อะไรมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อดทนมีพระองค์หนึ่งจะไปลาพระพุทธเจ้าไปสอนธรรมะที่แคว้นปารันตปะแคว้นปารันตปะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในอินเดียในสมัยนี้แต่ว่าคนมันกีกะแคว้นนั้น พระองค์ก็ถามว่าเธอจะไปสอนได้ที่นั่นเพราะปรากฏว่าคนเป็นนักเลงเกกาละรานมากท่านก็บอกว่าสอนได้เลยสามารถจะไปสอนได้แล้วเธอจะทำยังไงถ้าเขามาด่านี่เธอจะทำยังไงก็จะนึกในใจว่าเพียงแต่ด่ายังดีกว่าตีท่านนึกว่าถ้าเขาด่านี่ดีกว่าเขาตีแล้วก็เลยไม่โกรธอ้าวแต่สมมติว่าเขาตีนะให้รับความบาดเจ็บนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่ตีก็ยังดีไม่ถึงกับฆ่าให้ตายท่านคิดในแง่ดีว่าถ้าเขาตีนี่ก็ยังดีอยู่ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายอ้าวแต่หากว่าเขาโกรธจัดเขาฆ่าเธอให้ตายก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ต้องฆ่าตัวเองคนอื่นก็มาช่วยฆ่าให้มันก็ตายไปเรียบร้อยท่านคิดในแง่นั้นเลยพระพุทธองค์บอกเอาแต่งั้นเธอไปได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรด้วยอดทนตอนนั้นเองทนได้เขาด่าก็ดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าก็นั่นก็ก็ดีเหมือนกันเพราะอยู่ในลูกมันก็ยุ่งตายจะทีก็ดีแล้วเขาช่วยฆ่าตายมันก็ดีแล้วก็แต่งเลยไปได้แม้ว่าท่านไปอยู่ได้ไปสอนคนได้ปรับใจคนในต้องถิ่นนั้นในเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะไปด้วยความอดความทนนี่ทนได้ให้ความอดทนนี่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอดทนมันก็อยู่ไม่ได้ทนร้อนทนหนาวทนดินฟ้าอากาศทนสิ่งภายนอกโดยเฉพาะญาติโยมอยู่กรุงเทพนี่มันต้องทนตลอดเวลาเพียงแต่ขับรถมาวัดนี่ก็ต้องอดทนที่สุดแล้วเพราะจราจรมันติดขัดแต่วันอาทิตย์ค่อยเบาหน่อยรถมันน้อยไม่เหมือนกับวันธรรมดาเราก็มาได้สะดวกสบายพอสมควรแต่มันก็ยังติดนั่นแหละถ้าเรานึกแต่ว่าธรรมดาเพราะรถมันมากคนมันมากมันก็ต้องติดกันมากรถติดนี่ไม่ใช่ติดแต่บ้านเรานะฝรั่งที่เป็นเมืองเจริญถนนมันกว้าง8เลน10เลนถนนใหญ่ก็ต้อง10เลนนะวิ่งเรียงหน้าไป10คันเลยสวนกันไปบ้างบางระบางสายก็เรียกว่าวันเวไปท่าเดียววิ่งไป10คันแต่บางสายก็มีทางสวนด้านหนึ่งมาด้านหนึ่งไปมันก็ติดเหมือนกันเช้าๆช่วงบ่ายที่รีบร้อนไปทำงานในรถมันก็ติดเมืองใหญ่ๆติดทั้งนั้นร้อนๆนี่ก็ติดมากทีเดียวถ้าว่าเราจะออกเราจากร้อนๆไปวัดธรรมรวดีนี่ออก7โมงเช้านี่มันก็ติดอยู่ในกรุงร้อนๆติดอยู่กว่าจะไปหลุดไปขึ้นถนนสายใหญ่เขาเรียกว่า M1 ได้มันกว่าจะไปได้มันตั้งชั่วโมงกว่าข้าวก็เหมือนกันพอข้าวมันถึงก็ติดเรื่อยมากว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เสียเวลาแต่คนอังกฤษนั้นใจเย็นมากเขาไม่เอะอะไม่โวยวายไม่บีบแกรไม่บ่นไม่อะไรเฉยขับรถนั่งเฉยเขาหัดมานานหัดอดทนมันผิดกับคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่ค่อยอดทนพอรถติดแล้วบีบแกรกันก้องเมืองไปเลยคนนั่นก็บีบคนนั่นก็บีบไม่ใช่ว่ามันจะไปได้แต่มันจะระบายเอาความรู้สึกไปใส่กันในแกรแล้วก็ระบายพูดแล้วบางคนก็เปิดกระจกโผล่หน้ามาดูเฮ้ยเมื่อไรจะไปกันสักทีเว้ยอะไรแต่พูดแบบไทยมันพูดอย่างนั้นนะแต่มันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่มีความอดทนคนฝรั่งเศสอดไม่อดทนแต่คนอังกฤษเขาเยือกเย็นเขาสงบมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เย็นเย็นไอ้ความสงบเย็นของชาติอังกฤษเนี่ยมันจึงเอาชนะสงครามได้เวลาแพ้เขาก็ไม่ตกอกตกใจเวลาเยอรมันรุกรุนแรงกับมาที่ดันเคิร์กมันต้องถอยกลับเกาะนะเขาก็ถอยอย่างมีระเบียบเรียบร้อยคนอังกฤษมีเรือสำหรับเที่ยวเล่นเอาไปหมดต่างคนต่างไปช่วยกันขนทหารกลับบ้านเขาใจเย็นเขาใจสงบทำด้วยอารมณ์เยือกเย็นเขาก็ทำได้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนต่อสู้กันต่อไปผลที่สุดเขาก็ชนะได้โดยความอดทนเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างมากในเรื่องอะไรต่างๆโดยจะพ่อทนต่อถ้อยคำนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเรามันมีดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปบางคนปากมากบางคนก็ปากน้อยบางคนก็พูดดังบางคนพูดคล่อยบางคนพูดหยาบบางคนพูดดีเราต้องประสบพบเห็นอะไรก็ต้องตั้งใจว่าทนไม่ได้อย่าไปแสดงอาการอะไรโต้ตอบกับคนเหล่านั้นเราต้องอดต้องทนไว้ถ้าทนได้นั่นก็สบายไม่มีเรื่องอะไรทนได้เรียกว่าอาทิวาตนะขันติมีความอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านั้น ถ้าหากว่าใครมาทำร้ายเราด้วยการพูดเนี่ยเราก็ไม่พูดโต้ตอบด้วยคิดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ให้ฟังว่าคนที่มาด่าเรานั้น

แล้วเราจะไปเลวกว่าเขาทำไมเราควรจะดีกว่าเขาคำไทยเราพูดไว้ว่าอย่างไรโบราณว่าอย่าเอาทองไปถูกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกหนังอย่าเอาพิมพ์เต็นไปแลกกับเกลือแต่ทองมันมีราคามากกว่ากระเบื้องถึงเป็นลิ้นเนื้อมันมีค่ามากกว่าหนังพิมพ์เสนมีค่ามากกว่าเกลือแม่เกลือมันจะกองโตพิมพ์เสนมันตะกวดเล็กๆแต่มันก็มีค่ามีราคามากกว่าเราจะเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือก็ไม่สมควรเอาเนื้อไปแลกกับหนังแห้งมันก็ไม่ไหวเอากระเบื้องไปถูกับทองไปถูกับกระเบื้องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะควรทำให้นึกว่าคนที่มาทำอะไรกับเราในทางไม่ถูกต้องนั้นเป็นคนมีกิเลสครอบงำจิตใจเขาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเราไปทำตอบอย่างนั้นเราก็ทำไปกว่าคนคนนั้นไม่เอาตัวอย่างมาเป็นเครื่องสอนใจก็เป็นการไม่ถูกต้องเลยไม่กระทำอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้ความอดทนอย่างยิ่งคนอดทนได้ก็สบายฝนตกฟ้าร้องจราจรติดขัดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็อดได้ทนได้มันก็สบายแต่บางทีมันก็เหลือทนเหมือนกันเหลือทนก็อย่าไปทำอะไรให้มันรุนแรงถ้าจะไปพูดอะไรกับใครพูดด้วยใจสงบใจเยือกเย็นถ้าใจร้อนอย่าไปพูดเวลาใจร้อนใจอย่าไปพูดอะไรเพราะถ้าพูดด้วยความร้อนมันร้อนออกมาเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเพราะงั้นต้องทำใจให้เย็นแล้วค่อยไปพูดกันว่างๆค่อยเรียกมาไปพูดจากันหรือว่าออกบัตรเชิญคนนั่นไปกินอาหารที่ร้านไหนไปคุยกันหรือมาที่บ้านก็ได้ว่าว่านัดกินข้าวกันสักทีนึงมากินกันในสนามหญ้าแล้วค่อยพูดค่อยจากันว่าเรามันกระทบกระเทือนกันมานานแล้วต่างฝ่ายต่างไม่สบายคนโกรธกันนั้นไม่ใช่สบายนะไม่สบายทั้งสองฝ่ายนายกอโกรธกันนายขอก็ไม่สบายทั้งนายกอนายขอระแวงกันสงสัยกันมีอะไรก็คอยมองดูกันในแง่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามองใครในแง่ร้ายเราไม่สบายใจเรามีความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเรามองคนในแง่ดีแง่งามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นเป็นความสุขในชีวิตพระท่านจึงบอกว่าโกทังคัตตวาสุขังเตติถ้าความโกรธได้เป็นสุขความโกรธเราข้ามคือไม่ให้มันเกิดในใจเราต่อไปทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดด้วยมีปัญญามีสติคอยพิจารณาสติรู้ทันว่าบุคคลนั้นจะทำให้เราโกรธแล้วปัญญาก็มาตั้งปัญหาขึ้นถามว่าเราจะไปรับอารมณ์นั้นทำไมเมื่อของมันไม่ดีเราจะเอาทำไมเราไม่ควรรับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ดีใครเอาของไม่ดีมาให้เราไม่รับเราไม่เปิดประตูรับอันนี้เรามันเปิดหูฟังเปิดตาดูเขาแล้วก็รับกลับมาสู่ใจรับกลับมาเพิ่มใจให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองให้ปกติเราก็ไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพจิตใจเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่าคนนั้นมาแขวงให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนน้ำที่มันนิ่งเลยแม้มีตะกอนมันก็อยู่ก้นโอ่งมันไม่ขึ้นมาทำให้น้ำเสียหายแต่ถ้าเราไม่ลงไปแขวงข้าวน้ำก็ขุ่นไปหมดทั้งโอ่งกินไม่ได้คนที่มาทำอะไรกับเราเข้ามาแกว่งให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราขาดสติขาดปัญญาไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งนั้นเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันหาว่าทำไมมาทำอย่างนั้นกับฉันนี่เราคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแต่เพียงว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันเขาแสดงอาการของเขาไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฉันเขาไม่ได้ด่าฉันก็ไม่ได้ว่าฉันเขาว่าฉันคนชั่วก็ฉันไม่ได้ชั่วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเขาว่าเราเลวเราก็ไม่ได้เลวเราจะไปเดือดร้อนอะไรทำใจง่ายเฉยๆนึกดูไปในแง่สนุกว่าเออน่าดูคนที่มาแสดงกริยาอย่างนั้นพูดจาอย่างนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูแล้วเขามาทำให้ดูฟรีๆไม่ต้องเสียสตังค่าดูอะไรไปดูลิเกมันรบกันก็ยังเสียสตังดูหนังทะเลาะกันในจอก็เสียสตางค์อันนี้ไม่ต้องเสียก็มาแสดงถึงหน้าบ้านเราก็นั่งดูก็สบายสบายยิ้มยิ้มไปมันแสดงต่อได้มันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็กลับไปเองมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใจสบาย
ไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน

0: พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกถ้าศึกยิงลูกศรมารอบทิศเราก็ไม่หวั่นไหวที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่ามีคนไปด่าพระพุทธเจ้านามากัลยาเนี่ยแกมันได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่าเป็นโดยจับพลัดจับผลูไปเป็นข้าวอันนี้แกโกรธพระพุทธเจ้ามานานแล้วโกรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ถิ่นนั้นคราวนี้ก็นางพรหมณีน่ะแกเห็นข้าวพ่อของนางเห็นข้าวเห็นข้าวก็บอกโอ้คนนี้รูปร่างดีเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของเราเลยกลับไปบ้านไปบอกแม่บ้านบอกว่าแต่งตัวลูกสาวให้ดีๆหน่อยฉันพบผู้ชายที่เหมาะจะเป็นลูกเขยแล้วเพราะว่าหวงไว้นานแล้วไม่อยากไว้ไม่ให้เลยคราวนี้เราเจอแล้วแม่ยายก็แม่ก็แต่งตัวลูกเขาจะสวยปิ้งเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเรียบร้อยไว้เรียบร้อยไว้แล้วท่านก็เดินหลบไปเสียไปแอบพุ่มไม้เสียตรงนั้นเขาไปถึงไม่เห็นองค์พระเจ้าเห็นแต่รอยพอเห็นรอยนี่แม่บ้านก็บอกแกนี่ชักจะเลอะใหญ่แล้วไอ้รอยตีนแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนไม่มีกิเลสรอยตีนแบบนี้คนไม่มีกิเลสแม่จะยกลูกสาวให้อย่างไรเฮ้ยแกแล้วก็ดูดวงจะตาคนมันก็ดูจระเข้ในโอ่งน้อยอย่างนั้นแหละอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะหาดูก่อนพอหาดูก็เจอพอเจอก็จับใจกีวรดึงมาเลยบอกนี่ลูกสาวเราจะให้ท่านแล้วพระองค์ก็เห็นว่าพราหมณ์สองคนมีนิสัยพอจะสอนในบรรลุคุณทำได้แต่ลูกสาวนั้นยังกระด้างกระเดื่องยังไม่สามารถจะสอนได้ก็เลยพูดว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยนะอย่าว่าจับต้องด้วยมือเลยแม่เอาเท้าแตะก็ยังไม่สมควรเลยแม่นางสาวมากัลยาได้ฟังแล้วมันแสบถึงสวงเข้าไปเลยโกรธโปรดพระพุทธเจ้าเลยตั้งใจไว้ว่าเอาเถอะวันใดวันหนึ่งฉันได้สามีดีๆฉันจะเล่นงานพระรูปนี้ให้ได้นะอ้าวจับนัดจับหลูได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนครับเป็นพระสนมพระเจ้าอุเทนมีมเหสีอยู่แล้วชื่อสามาวดีตอนนี้แกพอไปเป็นมเหสีน้อยเข้ารู้ว่าพระนางสามาวดีนี่เป็นลูกติดพระพุทธเจ้าก็รังแกเรื่อยหาเรื่องรังแกเรื่อยเหมือนกันในลิเกในหนังที่เขาแสดงนี่แต่เรื่องฤทธิ์ยาแล้วนะที่แสดงก็รังแกเรื่อยไปยังไม่หายเจ็บใจไม่หายเจ็บใจก็จ้างคนมาไปเที่ยวดักด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบางรักก็ไปด่าไปบางลำพูก็ไปด่าไปสามเสนก็ไปด่าด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าไปทั้งนั้นเลยไม่ว่าไปบิณฑบาตตรงไหนก็ด่าเรื่อยด่าเรื่อยจนพระอานนท์ทนไม่ไหวได้บอกว่าไม่ไหวแล้วบรรยากาศเมืองนี้คนขี้ด่ามากเหลือเกินควรจะออกไปจากที่นี้พระพุทธเจ้าถามว่าไปไหนอานนท์ไปเมืองที่คนไม่ด่าเอ้าถ้ามันเกิดมีคนด่าก็ดีก็ต้องหนีกันนี้ไม่จบเรื่องมันไม่จบเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นอันนี้เป็นกำกับที่สำคัญเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่ตรงนั้นคือเหตุโกรธตรงไหนมาดับโกรธที่ตรงนั้นเกลียดตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นริษยาตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นดับทันทีอย่าเก็บเอามาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในตลาดมาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในทุ่งในป่าเอามาที่บ้านอย่าให้มันดับเสียที่ตรงนั้นให้มันสงบเสียที่ตรงนั้นในคำตรัสมีความหมายอย่างนั้นว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั้นแต่ว่าเหตุการณ์ด่ามันเกิดที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าว่าเราต้องอยู่ที่นี่แล้วพระองค์กล่าวว่าอหังนาคูวะสังคามิบอกว่าเรานี่อดทนเหมือนช้างสารออกศึกช้างที่ออกศึกนี่ถูกยิงด้วยลูกศรมารอบทิศก็ยืนเฉยไม่หวั่นไหวยืนตายอยู่กับที่ยืนอยู่อย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนกับช้างออกศึกอย่างนั้นคนชั่วในโลกมีมากคนดีมี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจ

0: ออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380

0: 9
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ประธานเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้าพาดหัวว่าชูเศรษฐกิจพอเพียงโชว์ IMF กับ World Bank ชี้ไทยปรับตัวรับความท้าทายผู้นำชื่นชมจัดประชุมได้ยิ่งใหญ่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการครับคุณเอกนิติบอกว่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยทรงวางรากฐานผ่านโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นบางช่วงบางตอนของการกล่าวรายงานของคุณเอกนิติจากนั้นนายกอนุทินก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็เปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการครับตอนหนึ่งนายกอนุทินบอกว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงต้องไม่ประเมินจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องวัดจากความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนขีดความสามารถของประชาชนในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงถือเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ช่วยชี้นำให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลครอบคลุมทุกภาคส่วนและยั่งยืนครับในเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมสถานการณ์เนี่ยไปหนักอยู่ทางภาคตะวันตกครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวใหญ่ว่าน้ำราชบุรีทะลักจมเขาย้อยท่วมทันที300หลังวิกฤตหนักอพยพด่วนเช่นเดียวกับไทยรัฐเขาย้อยจม9ตำบลส่วนเรื่องของการบริหารจัดการเมื่อวานนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกอนุทินก็ยังไปร่วมประชุมเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่มีการประชุมกันได้พักหนึ่งแล้วนี่นะครับนายกบอกว่าให้พักการประชุมไปก่อนเพราะว่าหนึ่งสถานการณ์หลายพื้นที่ก็คลี่คลายแล้วสองเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank อยู่นะครับแต่สิ่งที่ได้กำชับเป็นพิเศษก็คือจังหวัดทางภาคใต้ที่ยังน่าห่วงนะฮะโดยเฉพาะ3จังหวัดนราธิวาสสงขลารวมไปจนถึงพัทลุงสตูลด้วยแหละนะครับเอาฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
5: ก็ไม่เชิงพักเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank นะครับแล้วก็สถานการณ์โดยรวมก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลืออยู่ไม่กี่จุดที่มันติดในเรื่องของสภาพทางภูมิอะไรอ่ะทางภูมิประเทศอ่ะนะ
6: ภายในภาคใต้จะมีส่งรัฐมนตร
5: ี
6: ลงไปประจำการ
5: ไหม
6: คะ
5: เผื่อสถานการณ์ทางท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านกำกับดูแลติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วนะครับแล้วก็ในที่ภาคใต้ก็ยังมีทางมท.4วรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์นะครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสันเพชรบุญญามณีก็จะและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ลงไปประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดที่ปัตตานีนะครับก็ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ได้มีการดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของน้ำท่วม
6: ในพื้นที่ภาคใต้มี
5: ก็จังหวัดเดิมๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนราธิวาสก็มีเรื่องของน้ำหลากนะครับสงขลาพัทลุงสตูลตรังตรงนี้ก็มันก็มีเหตุอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขแต่สงขลาปีนี้ก็น่าจะ มีการยกระดับเรื่องการป้องกันในหลายๆอย่างนะครับการขุดลอกคูคลองการเพิ่มพื้นที่แหล่งรับน้ำการดาดอะไรอ่ะดาดเส้นทางน้ำให้ออกจากคลองระบายน้ำต่างๆไปยังทะเลสาบสงขลาได้เพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงคลองระบายน้ำโดยเฉพาะคลองร.1นะซึ่งเราเพิ่งอนุมัติเราได้อนุมัติงบกลางไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วนน่าจะ700-800ล้านเมื่อหลายเดือนก่อนก็ไปดูความคืบหน้าก็ความคืบหน้าก็เป็นไปได้ด้วยดี
6: เหมือนเขาก็ลุ้นกันว่าจะเสร็จทันหน้าน้ำหลากของ
5: ก็มันต้องทันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะครับแล้วก็ได้รับทราบมาว่าการดำเนินการก็คืบหน้าไปนะครับทางกรมชลประทานก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
4: นายกอนุทินนะครับให้เหตุผลถึงการพักการประชุมกองบัญชาการป้องกันสาธารณภัยแห่งชาติไว้ก่อนนะครับรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงอว.คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำครับฟังเสียงของคุณยศชนันท์ครับ
7: ตอนนี้ท่านก็มีการประเมินในหลายส่วนนะครับที่มีน้ำขึ้นลึกเพราะขึ้นลึกพอสมควรเนี่ยถึงประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีทางลาดกระบังนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่กำลังประเมินอยู่นะครับแล้วก็ทางสื่อสารธิการเนาะก็มีการประเมินเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่แต่ละท่านกำลังทำอยู่นะครับก็บางส่วนก็เป็นส่วนที่พยายามที่จะบริหารจัดการภายในนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าทางที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวเรามีการหารือกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะยังลึกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังประมาณว่าพอเขาดูข้างในเนาะมันจะมีบางส่วนที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความจำเป็นจริงๆในความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้ตั้งงบไว้นะครับตอนนั้นก็เดี๋ยวจะบริหารจัดการที่ส่วนกลางก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกินมือส่วนกลางเนี่ยก็จะหาลือต่อไปอีกนะครับ
4: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับวันนี้มีข่าวจากปปช.2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิจังหวัดสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยไทยรัฐเข้าพาดหัวใหญ่เลยนะครับปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินพบผิดปกติทั้งไอเดียและสามีซัดไม่สัมพันธ์กับรายได้ครับในการแถลงข่าวของคุณศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.พูดถึงเรื่องบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดากับสามีที่ชื่อไทหยางสังว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาในสมัยที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันว่าปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยก็อย่างเช่นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.ซึ่งต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นว่ามีประเด็นอย่างไรคาดเคลื่อนอย่างไรส่วนเรื่องนาฬิการูของคุณสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อปปช.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แล้วตอนนี้ปปช.กำลังดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงเวลาที่คุณสุชาดาอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและก็ยังไม่ได้ยื่นซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวก็ต้องให้คุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของสส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะครับอีกประเด็นหนึ่งจากปปช.ก็คือเรื่องที่ปปช.ส่งฟ้องอัยการไม่ทันในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทางเลขาและก็รองเลขาปปช.ก็ได้มีการแถลงเรื่องนี้ถึงเหตุผลว่าทำไมปปช.ถึงทำสำนวนส่งฟ้องศาลไม่ทันเอาไปฟังเสียงการแถลงของปปช.ครับ
8: สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเมื่อปปช.ต้องเคารพกฎหมายหน่วยงานต่างๆต้องเคารพกฎหมายก็คือเมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้อันนี้คือหลักการนะครับคำถามคือแล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าเรื่องนี้ผมจะพูดพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่านะครับถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนเพราะฉะนั้นที่ไปกล่าวอาจจะเป็นการกล่าวพาดพิงหรือกล่าวหาหรือตั้งข้อสังเกตกับปปช.ว่าเป็นการตัดตอนหรือไม่เนี่ยครับถ้าเราทำอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างนั้นถือว่าเป็นการตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ย 6,000 คนถ้าปปช.มีคนเยอะๆแป๊บเดียวก็เสร็จพยาน1คนท่านเชื่อไหมฮะไม่มีพยานคนไหนในโลกที่บอกว่าผมกระทำความผิดครับพยาน1คนท่านต้องใช้หลักฐานอีก 4-5 ชิ้นเพื่อยันให้ได้ว่าเขากระทำความผิดครับไม่มีใครบอกหรอกครับตั้งแต่ต้นหรอกครับว่าเฮ้ยผมเอาเงินไปจ่ายให้กับนายหน้าคนนี้เป็นค่าสอบเป็นค่าโกงสอบไม่มีครับเพราะฉะนั้นความยุ่งยากและความซับซ้อนของเรื่องเนี่ยถึงเป็นที่มาว่าเราดำเนินกระบวนการค่อนข้างใช้เวลาแต่ไม่ช้าแน่นอนคดีนี้นะครับยืนยันว่ายังไงก็ไม่ช้านะครับทีนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือว่าแล้วณปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะดำเนินการในเคสนี้ให้บรรลุผลอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่ปปช.กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคืออะไรนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในเรื่องของคดีนะครับเรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้านะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลักฐานยังไม่ถึงนะครับส่วนจะถึงใครเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้ครับจะมีการประชุมคณะไต่สวนแล้วก็จะมีการนำพยานฐานที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์มาพิจารณากันว่าจะแจ้งข้อหาอย่างไรคือวันนี้เมื่อได้รับอิสรภาพใช่ไหมครับก็ออกมาใช้ชีวิตแหละ ทีนี้พอออกมาใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะมีมาตรการคือวันนี้อาจจะเรียนได้ว่ามาตรการเราก็คือว่าเราซีลชายแดนด่านต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางที่เป็นทางการก็แล้วแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ว่าผู้ต้องหาเคยมีพฤติการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเราก็มีมาตรการของเรานะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมอาจจะมันกระทบต่อสิทธิ์ของพยานหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาพอสมควรนะครับแต่มีมาตรการแน่นอน
4: นั่นก็คือคุณเกียรติศักดิ์พุ่มพัฒน์รองเลขาธิการปปช.แถลงถึงการทำงานในคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะที่ส่งสำนวนฟ้องศาลไม่ทันจนต้องปล่อยตัวผู้ต้องหารายสำคัญ3คนนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
10: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
11: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมซึ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะแบบยกทีมแลนด์สไลด์ทั้งบอร์ดฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายนายจ้างฝ่ายละ7คนก็พาเรทกันเข้าไป14คนนะครับประกันสังคมก้าวหน้าหรือว่าทีมงานจากพรรคประชาชนว่างั้นเถอะนะฮะคุณสัทธรัมย์ธรรมบุตรีแกนนำของกลุ่มก็ได้แถลงข่าวว่าสิ่งที่พวกเขาจะดำเนินการหลังจากเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบอร์ดประกันสังคมอย่างไรจะเดินหน้าผลักดันนโยบายตามที่ได้หาเสียงตามที่ประกาศเอาไว้แล้วก็จะทำให้สำนักงานประกันสังคมในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมยังไงฟังเสียงของคุณสัทธรัมย์นะครับ
13: สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียงที่เราเฝ้ารอคอยให้มีการยืนยันคะแนนอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพสมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและทำให้งบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งหลายวนไหลกลับมาสู่การเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชน2ปีต่อไปจากนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะทำให้คนไทยโดยทั่วไปสามารถตระหนักได้ว่าเราคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ค คนที่ทำงานอย่างหนักคนที่ตื่นตีห้าและนอนสี่ทุ่มคนที่มีลูกเล็กต้องดูแลคนที่ยามแก่ก็มีความกังวลคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะสามารถไปหาหมอและมีวันลาได้หรือไม่พวกเราคือตัวแทนของพวกเขาที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้กลับมาเป็นของทุกคนดังนั้นครับตามที่เราได้คุยกันมาโดยตลอดได้สื่อสารกันมาโดยตลอดอาจจะมีคนบอกว่าเราเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่ความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่จะปรารถนาให้ชาติกำเนิดของทุกคนเป็นโมฆะความเอาแต่ใจของเราคือความเอาแต่ใจที่ปรารถนาไม่ให้มีเด็กคนไหนต้องอดตายด้วยความมั่งคั่งของประเทศนี้ความเอาแต่ใจของเราคือทำให้คนแก่ทุกคนได้รับความนานที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเรายอมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นทุกท่านครับวันนี้คือก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายปี2569อาจจะเป็นฝันร้ายที่ยาวนานของคนไทยแต่เพียงประกันสังคมก้าวหน้าของเราวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือปราการสุดท้ายของการปฏิรูปและเราคือแนวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสวัสดิการให้เป็นธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อและความเป็นไปได้ขอบคุณทุกคนครับสิ่งแรกที่เราจะทำชัดเจนใน7วันแรกนะครับนั่นคือการเปิดเผยรายงานการประชุมการเปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่ไปกับการที่เปิดไลฟ์การประชุมสิ่งเหล่านี้จะทำให้การนำเสนอทุกอย่างต้องมีความรับผิดต้องมีความรับชอบนอกจากนี้นโยบายหลายอย่างที่เราได้มีการดำเนินไว้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการตรวจสอบโครงการที่เสี่ยงทุจริตไปต่างๆเราต้องไม่ให้ทุกอย่างจบเพียงแค่ว่าคนที่ทุจริตเงินของคนหาเช้ากินค่ำสุดท้าย

0: ับการย้ายไปเกษียณอยู่ที่ส่วนงานอื่นเงินที่หายไป 3,000 ล้านบาทมันก็เทียบเท่ากับเงินของเด็ก 1.2 ล้านคนเงินทำปฏิทินที่ไม่สมเหตุสมผลปีละ50ล้านบาทก็เท่ากับเงินทุกคุณภาพของงานอิสระจำนวนหลายพันหลายหมื่นคนนี่คือสิ่งที่จะทำในช่วง7วันแรกแต่เช่นเดียวกันครับเราก็จะมีรถแบบ1ปี2ปีตามที่เราได้มีกระบวนการรณรงค์ไว้ในการหาสิ่งของพวกเราที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ประกันสังคมก้าวหน้าอย่างชัดเจนครับใช่ครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแม้ว่าจะไม่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ตามสิ่งใดที่ถือว่าเป็นการทุจริตการสร้างความเสียหายสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีบทลงโทษต้องมีการขอบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คุณสัทธลัมธรรมบุตรดีแกนนำของทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับนี่คือฝ่ายผู้ชนะเลือกตั้งทีนี้ก็มาถึงฝ่ายแพ้คุณพนัทไทยล้วนอดีตบอร์ดประกันสังคมหลายสมัยแล้วก็เป็นแกนนำของทีมพลังแรงงานซึ่งหัวหนี้พ่ายแพ้แบบรุดลุ่ยนี่นะครับคุณพนัทไทยล้วนก็บอกว่าเรื่องแพ้ชนะเนี่ยไม่กังวลมากแต่ว่าที่เจ็บใจก็คือทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปหาเสียงได้ทั่วประเทศเหมือนกับอีกฝ่ายซึ่งหมายถึงว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีการเมืองพรรคการเมืองนักการเมืองคอยหนุนหลังอยู่เอาฟังเสียงของคุณพนัทไทยล้วนครับ
2: ผมบอกตรงๆนะวันนี้นาทีนี้นะไอเด็กอมมือนี่นะไอลิ้นทับปากเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในสายตาพวกเราเลยชื่อมันผมยังจำไม่ได้เลยนะผมจำได้บางชื่อเท่านั้นเองแล้วคนที่สมัครทั้งหมดผมจำไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันเพราะเรารู้ว่าตัวของมันเองเนี่ยมันตุ๊กตาล้มลุกล้มไปข้างมันก็ลุกไม่ขึ้นแต่มันมีพรรคการเมืองคอยช่วยมันถึงไปได้อ้าวมันไปหาเสียงที่ขอนแก่นได้ไหมแล้วมันทำได้ขนาดที่ขอนแก่นน่ะเขาฟังมันเหรอสสก็หาเสียงให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรายอมรับว่าเราแพ้เพราะเราไม่ได้หวังถึงขนาดว่าโอ้โหจะพรรคการเมืองมาเล่นงานกันถึงขนาดนี้เลยหรอวะแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมผ่านมาหมดแล้วอย่าไปเสียใจมันเลยเรื่องการเลือกตั้งแล้วผมนะบอกกงในเจียวนิสัยอยู่เรื่องกินเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำพอเที่ยงมาแล้วเมื่อวานแล้วผมไม่สนใจประกันสังคมแล้วเพราะคนที่จะดูนับคะแนนอะไรเนี่ยมันมีทีมอยู่แล้ว
3: คร
2: ับ ก็โทรมาบอกเราเมื่อสักพักผมเมื่อคืนผมปิดโทรศัพท์ไม่ได้นอนมันไม่ผมไม่ฟังเสียงอ่ะนอนไม่หลับมาฟังตอนเช้าตอนนี้บัสโทรมาใครโทรมาเมื่อเช้าเนี่ย
3: คร
2: ับ เนี่ยเปิดต้องเปิดโทรศัพท์เล่นน่ะ
1: คุณพนัทไทยล้วนนะครับส่วนฝ่ายพรรคการเมืองที่คุณพนัทได้มีการพาดพิงไปถึงก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาชี้แจงในกรณีที่คุณพนัทได้พาดพิงไปในทํานองที่ว่าตัวคุณพนัทเนี่ยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาก่อนแล้วก็มีการเอ่ยชื่อคุณทักษิณชินวัตรรวมทั้งคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ด้วยเนี่ยเอาฟังการชี้แจงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ
4: โดยหลักการนะครับมันไม่สามารถมีกระบวนการเข้ามาแทรกแซงของฝ่ายการเมืองได้อยู่แล้วทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงานเมื่อวานการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งในฝ่ายของนายจ้างและลูกจ้างนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเราก็สามารถสร้างความมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะครับมี ผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาของการใช้สิทธิ์ในฝ่ายนายจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 600% นะครับในฝ่ายของผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 400% มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ 830,000 คนในขณะเช้าวันนี้นะครับตัวเลขเช้าวันนี้ซึ่งนับไปประมาณ 80% นะครับยังไม่ครบถ้วนน่าจะแตะหลัก1ล้านคนในวันนี้นะครับคือการรวบรวมตัวเลขให้ครบถ้วนนะครับในขณะนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกจากผู้ประกันตนและนายจ้างนะครับซึ่งก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยเห็นกลุ่มเขาก็แถลงข่าวในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ตรงกันกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานในการที่จะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมนะครับเราเว้นว่างจากการที่จะมีบอร์ดของประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่ไม่ได้เป็นรักษาการเนี่ยมาเรารักษาการมานานมากนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็หวังว่าจะกระบวนการหลังจากนี้ก็จะไปเร่งรัดโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการในการรับรองผลนะครับเพื่อให้บอร์ดชุดใหม่เนี่ยได้เข้าไปทำงานโดยเร็วและร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนครับ
3: ท่านครับหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไงคะหลังจากที่ได้ผลอย่างเป็นทางการไม่เป็นทางการแล้วอะคะ
4: วันนี้คงจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็จริงๆผลมันก็ไม่มีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคิดว่ามันหลังจากนี้มันอาจจะมีในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของการส่งผลอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งนะครับก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วในส่วนนั้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาในการที่ทางสำนักงานเนี่ยจะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการรับรองผลแล้วก็เรื่องของการหากมีกรณีร้องเรียนหรืออะไรต่างๆนะทั้งซึ่งมานะนาทีนี้ยังไม่ได้รับทราบในประเด็นนี้นะครับยังไม่มีนะครับแต่หากมีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับนะครับแล้วก็ประกาศผลยังเป็นทางการเพื่อให้มีการนำรายชื่อของผู้ชนะเนี่ยเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อประกาศเป็นบอร์ดของทางประกันสังคมต่อไป
3: ในม
4: ุ
3: มของการเปิดให้มีการโต้แย้งผลนะคะจะเปิดช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะ
4: มันก็มีระเบียบของมันอยู่แล้วครับก็เป็นสามารถดำเนินการได้ครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรเป็นไม่มีนัยยะต่อผลการเลือกตั้งครับ
3: ท่านคะจากผลที่มีการลงคะแนนมาไม่เป็นทางการนะคะจะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนที่มาจากทีมเดียวกัน
4: ตรงนั้นถ้ามันมีคนเรียกร้องเข้ามามันก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าไม่ได้ไปสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเราผ่านการตั้งมาแล้วนะครับอยากจะให้มองถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่านะครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ใหญ่นะครับถือเม็ดเงินถึง3ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเม็ดเงินสวัสดิการแล้วก็เรื่องของบำนาญให้กับพี่น้องแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามองไปข้างหน้าถึงการขับเคลื่อนนะครับว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน
3: ท่าน
4: นักการ เมือง
3: ก็ส
4: ัง
3: เกตจาก
4: น้ำเปล่าอะไรนะครับ
3: ข้อสังเกตจากผู้ที่ลงสมัครแล้วได้ตั้งกันว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างลูกจ้างนายจ้างเดียวที่แต่ว่า
4: หากมีข้อสังเกตนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ให้เกิดความชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ไปมองในมุมนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับในผลของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นแรกนะครับสองคือสำหรับผมเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรามองในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับจะมาจากฝากไหนจะมาจากฝั่งไหนหรือสีอะไรมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาถ้าเกิดว่าทุกคนมีจิตใจมีในเรื่องของอุดมการณ์ในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน ไม่ได้มีประเด็นใดๆที่จะทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องเมื่อมันกลไกมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับผลของมันครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพูดถึงเรื่องที่จะต้องทำงานร่วมกับบอร์ดมีความเห็นจากอาจารย์นักวิชาการด้านสังคมและการเมืองอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์ครับวิเคราะห์การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมไทยโดยการที่คนทำงานออกมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากส่วนหนึ่งมาจากความกังวลต่อการบริหารงานประกันสังคมในช่วงที่ผ่านมาและต้องการให้หลักประกันที่ตนเองพึ่งพามีความเข้มแข็งและมีช่องโหว่น้อยลงอีกประเด็นก็คือการปฏิเสธรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แม้คุณพนัสไทยล้วนอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของสหภาพแรงงานแบบเก่าทั้งหมดแต่รูปแบบการสร้างเครือข่ายที่หวังผลเป็นฐานเสียงทำให้คนที่ทำงานอยู่ในระบบดังกล่าวหันไปสนับสนุนทีมประกันสังคมก้าวหน้าคนทำงานกำลังเปลี่ยนมุมมองต่อตนเองจากการนิยามตัวเองตามกรอบแรงงานแบบเดิมมาเป็นกลุ่มคนที่ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในฐานะปัจเจกชนและต้องการหลุดพ้นจากระบบอุปถัมภ์การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกว่าคนทำงานต้องการได้รับการดูแลและมีสถานะที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระยะยาวครับนี่การวิเคราะห์ของอาจารย์อัธจักรสัตยานุรักษ์นักวิชาการด้านสังคมและการเมืองครับส่วนหลังจากนี้ไปจะมีการประกาศผลเมื่อไหร่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจิรภาบุญยรัตน์บอกว่าหลังจากนี้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระดับจังหวัดก็จะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ส่งให้กกต.ส่วนกลางตรวจสอบแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายใน30วันโดยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบครับและบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานความผิดปกติอย่างเป็นทางการในเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: ปลูกบ้านเติมถูกสร้างใหม่ต่อเติม EPD มนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วทุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
5: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับ ข่าวการเมืองก็มีเรื่องเกี่ยวกับศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณอนุทิน 2-3 ประเด็นครับถามถึงเรื่องเกี่ยวกับกรอบเวลาในการที่จะอภิปรายเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าตัวท่านมีกำหนดที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงวันที่14ถึง19พฤศจิกายนที่ต้องไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วก็เอเปกฉะนั้นถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาคมก็ยังโอเคอยู่ก็ยังโอเคอยู่ส่วนอภิปรายกี่วันเนี่ยเพราะฝ่ายค้านเขาต้องการ5วันคุณอนุทินบอกว่า5วันเนี่ยเยอะไปมั้งเยอะไปมั้งเอาฟังเสียงของคุณอนุทินครับ
8: 5วันเยอะไปมั้งนะเที่ยวที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะนะครับ
9: ตั้งกี่วันครับพอเหมาะ
8: ครับก็ตามที่มันดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต
10: ่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพรรครัฐบาลมักจะเจอกันหลายๆคือพรรคอาจจะเจอกันทั่วหน้าแต่รอบนี้เนี่ยคุณจะไปเจอ
8: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากนะครับภูมิใจไทยรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทยของภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่โดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
9: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการยื่นเพียงพรรคเดียว
8: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็อย่างน้อยก็การที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
10: แต่ยังไงก็ต้องมาช่วยตอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเกี่ยว
8: ถ้าเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีโดนนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมถูกยื่นยติเพราะนั้นถ้ามันเกี่ยวข้องกระทรวงไหนนะครับที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าผมก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นมาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับแรงงานก็จะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์มาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอวก็จะขอให้ทางท่านรองยศชนันมาจอกมาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับเกษตรซึ่งมันต้องน่าจะมีเกี่ยวข้องนะก็จะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีสุริยะมาตอบ
10: แสดงว่าท่านนายกมั่นใจไหมว่า
8: มั่นใจครับ
9: นายกครับถามถึงโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่เป็นโรงงานเกี่ยวกับสายจะมีรั่วไหล
8: ครับรายละเอียดเดี๋ยวมท.2ตอบได้เลย
1: ครับนายกอนุทินส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าไม่มีรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปรายสักคนเดียวเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าจะทำให้เกิดความไม่สามัคคีกันในพรรครัฐบาลไหมคุณจุลพันธ์ก็ตอบว่าคิดละเอียดเกินไปมั่งไม่มีผลหรอกพรรคร่วมขณะนี้ก็เป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายมาก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้กังวลหรือว่าคิดในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่าทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านคงมีข้อมูลใหม่ๆมีอะไรนำเสนอต่อสังคมและเชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องทำงานของท่านอยู่มีข้อมูลในการตอบสังคมในประเด็นที่มีผู้ห่วงกังวล ทุกคนก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบคนถามก็ต้องถามคนตอบก็ต้องตอบได้

0: เนื้อหาที่จะอภิปรายก็ต้องรอดูในแนวโน้มแนวทางแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตอบประเด็นคำถามนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราต้องมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่สอดรับกันในคณะรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องทำในเรื่องของฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนแหละว่าเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: ครั้งนี้ไม่มีเพื่อไทยคนก็เลยมองว่าต้องการพรรคประชาชนต้องการที่จะทำเป็นพันธมิตรกันในอนาคตหรือเปล่า
0: คือมันไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วครับเพราะทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันก็สังเกตในช่วงไปวิบัติทุกคนก็เดินเจอกันก็ช่วยกันเต็มที่นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับงานตรงนี้เป็นกลไกอยู่แล้วในเรื่องของสภาที่เราต้องมีการถ่วงดุลกันแล้วก็มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับผมก็คิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับสำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
1: นายกบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงว่านั้นดี
0: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
2: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับส่วนทางฝ่ายพรรคประชาชนผลิตชี้ซักฟอก3วันไม่พอคุณผลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าถ้าให้เวลามา3วันน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะถ้าย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็ไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่มีการจัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งจึงบอกว่าการขอเวลา5วันสมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าเป็น3วันคงไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับถามถึงกรณีถามว่าที่ไม่มีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดดีลทางการเมืองในการจับมือกันระหว่างส้มฟ้าแดงหรือเปล่าคุณผลิตบอกว่าไม่มีครับไม่มียืนยันว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือสถานะการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาการใช้เกณฑ์นำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับนี่ข่าวการเมืองวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับเช้าข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลัง
1: แม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
0: ในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภักขินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์